้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันพิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างหนึ่งค่ะ Exceptional พูดต้องมี Attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก Exceptional Exceptแปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ Exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะBad มีคำว่าอะไรบ้าง Terrible It's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากๆเลยหรือ Unacceptable Acceptable Accept คือยอมรับ Acceptable คือยอมรับได้ Unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ Evil Evilเราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าหนาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm content he's contentยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjective ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอสิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้Overpriced เยอะเกินไปแล้ว Over เกินไปแล้วนะคะ Priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ Costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็น

เงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ It's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติมอีไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ pricey ต่อไปค่ะเป็นคำที่ธนาคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smartI am smart. Smart. มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty. มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty. ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted. Gift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted. อีกคำหนึ่งนะคะ bright. ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so bright. แสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะคะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beau ให้มัน beau นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะ อีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunnedI'm stunned ตะลึงนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ป้าคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางทีDictionary ของ Google เองก็จะมีซินโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstandingexceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: For the first time in the world, it is possible to create multi-layer perovskite absorber for solar cell application with controllable thicknesses. There are three main types of solar cell. The first one is the silicon-based solar cell. The second one is the thin film-based solar cell. And the last one is the emerging solar cell. The most popular type of the solar cell nowadays is the silicon solar cell. The pro are the silicon solar cell is very stable, lasts for more than 25 years. It's very good for the emergent

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอก

0: าดโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
1: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ

0: ติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมี2ชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
0: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
1: ค่ะ
2: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
3: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
3: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
3: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
0: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
2: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
2: ่ๆข้า
1: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
2: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
0: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
0: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน
4: ่ๆ
0: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
0: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับ หรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่

0: จ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
0: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
3: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
7: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: His Majesty King Maha Wachirlongkorn is committed to continue, maintain, and further the royal initiatives of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great in order to bring the maximum benefit to the people and to create jobs and higher income so farmers can improve their quality of life. He therefore graciously gave 1,350 rai of his own land in Pongyang Subdistrict, Maerim District, Chiang Mai Province, to the Ministry of Agriculture and Cooperatives in order to run agricultural clinical projects. The purpose of this project is to distribute research studies and agricultural technology developed at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center. Located in the same province with similar geography, this center was established following the royal initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. According to the policy of His Majesty the King, this project aims to improve the well-being of the locals in the project area by creating work, increasing income, providing a source of foods and herbs to adequately serve their needs, and rejuvenating the forest to a thriving state where it will contribute to the watershed once again. On April 3, 2006, His Majesty the King endowed this area with the royal title of the Kaset Wichaya Project under the royal initiative of His Royal Highness Crown Prince Maha Wachirlongkorn in Chiang Mai Province. The enormous area of this project is divided into a learning center, training center, vocational training center, and full-circle agricultural demonstration plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King.Who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้น

พบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านในตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหล

0: ไอเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่
3: ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
0: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
12: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
12: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
12: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: มีค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอรยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัว

0: นะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ฮะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: หาจะสะพานเดี๋ยวนี้
1: พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shape รูปร่างและรูปทรงก่อน

เดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house house house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้วู้วู้แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง houseHOUSE house บ้าน color COLOR color สี tunnel TUNNEL tunnel อุโมงค์ tree TREE tree ต้นไม้ circle CIRCLE circle วงกลมSquare S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จารึกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆ

และตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะเรียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: ลูกบาศก์
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: ล
0: ู
1: กบาศก
0: ์คือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ

นักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะ

การยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะแตกต่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกันเพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังรูปค่ะคุณครูถามนักเรียนว่าซึ่งเมื่อกี้ในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแจ้งแล้วว่าเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหน้าของลูกบาศก์แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะนักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะรูปไหนคะรูปนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างค่ะคุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้

0: แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะมุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2 ลูก 2
0: ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ย
0: ัง เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ูกริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายงานภาพด้านข้างค่ะตอนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เลยเขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ด
0: ้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ

0: นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของเราก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลูกนี้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: เ
0: รามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของลูกบาศก์ที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวา
0: ล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกมีลูกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: ซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนวลึกเลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: ล
0: ูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: สายล
0: ่างซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 1
0: ลูกนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจากรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้สามารถเขียนภาพที่ได้จาก

0: การมองในลักษณะอื่นได้อีกไหมคะหากนักเรียนคิดว่าได้ยังไงคะจะได้เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันให้เป็นภาพเลขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเลขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเลขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองและเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: ถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกัน2รูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อน

0: กันในแถวนี้กี่ลูกคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
1: 2
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ลูกตาราง
0: หากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะและหากนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ู
1: ปด
0: ้
1: านขวาร
0: ูปด้านขวาซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้วครับ
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะ
2: ด้านหน้าม
0: องภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ร
0: ู
2: ปด
0: ้
2: านบน
0: รูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 2ร
0: ูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
2: เขียน
0: หากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ด้านล
0: ่างเรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
2: ร
0: ู
2: ปด
0: ้
2: านล
0: ่
2: าง
0: ซึ่งจากลูกบาศก์จะเห็นว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: แล
0: ้วมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะนักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะ
2: ด
0: ้
2: านหน
0: ้
2: ามองไปด้านบน90องศาม
0: อง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ส่วนด้านล่
0: างก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกจากนั้นนักเรียนจะต้อง นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะเรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านล่างค่ะ
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ลูกตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ลูกบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได้
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้นไปนักเรียนก็แรงเอาก่อนเลยว่านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างที่มองจากภาพด้านหน้าไปมีส่วนไหนบ้างคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะได้เขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์นั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาดังภาพนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยการเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหากนักเรียนต้องการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้เราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมองการมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเรามาแรงเงาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างกันก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึก

มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นเหรอคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันค่ะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะงั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์ลูกนี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้นมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะ
2: การเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือ

0: การเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงคะ
1: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของรูปบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มอง
0: ถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้อีกว่าผลรวมของจำนวนลูกบาศก์ที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพจะเท่ากันและเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ที่นำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องบ้านของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4บ้านของเรารูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูให้นักเรียนประกอบมาเทปกาว2หน้ากระดาษสีแข็งและกระดาษกรุ๊ปนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูป

0: ภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องใหม่แต่ว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องการแพร่มีใครเคยได้ยินคำว่าการแพร่บ้างยกมือสิมีบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็จะได้ยินใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าการแพร่คืออะไรการทำให้มันกระจายการทำให้มันกระจายเพื่อนบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่นะครับให้เข้าใจว่าสรุปแล้วการแพร่มันคืออะไรมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะมีการแพร่ได้หรือไม่นะครับทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายกระบวนการแพร่ของสารนะครับและก็ยกตัวอย่างกระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่ากระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับ1การสังเกตโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ําเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้ด่างทับทิมนะครับหย่อนลงไปในน้ําใส่ลงไปในน้ําแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2การสร้างแบบจําลองวันนี้จะต้องสร้างแบบจําลองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างแบบจําลองที่เราจะต้องวาดภาพนั่นเองนะครับก็คือการวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ําตามความคิดของนักเรียนนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์ครูเคยเน้นย้ํากับนักเรียนในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการยกธงก็ดีใช่มั้ยครับที่ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะจะต้องเอามือจับที่ติ่งหูนะครับซึ่งวันนี้ความซื่อสัตย์ที่เราจะได้ทำการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูนะครับนักเรียนจะต้องทำการบันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำและก็สร้างแบบจำลองตามความเป็นจริงนะครับตามที่สังเกตได้นั่นคือความซื่อสัตย์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความรู้เกี่ยวกับการแพร่โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและสร้างแบบจำลองการกระจายของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความซื่อสัตย์นะครับแล้วเราก็จะได้อธิบายความรู้จากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปในการที่จะเติมด่างทับทิมหรือหยดด่างทับทิมนะครับลงไปในน้ำนั่นเองนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับผู้มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับถามว่าสารละลายคืออะไรเคยได้ยินคำว่าสารละลายไหมเคยได้ยินไหมเคยอาจจะเคยได้ยินรู้ไหมว่าสารละลายคืออะไรโอเคเดี๋ยวหาผู้โชคดีก่อนก็ได้มาเตรียมธงไว้นะครับอย่าลืมนะว่าวันนี้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงทั้ง4สีของเราไว้แล้วเอามือไว้ที่ไหนหูจับเลยเอามือไว้ที่หูเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังกลุ่มที่4ก่อนถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสารละลายคืออะไรกลุ่มที่4เขาจะคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าตามความคิดของกลุ่มที่4เนี่ยสารละลายคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารละลายเป็นของผสมด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป

0: และน้ำเป็นตัวทำละลาย
1: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวฟังกลุ่มที่5อีกกลุ่มนึงนะครับเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: ความเข้มข้นของสารละลายเป็นการระบุปริมาณของสารละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วเนาะนะครับจากการที่เราได้ดูใบความรู้แหละครูว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายนะครับว่าสารละลายคืออะไรนะครับโดยการที่เราจะทำกิจกรรมในช่วงนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบความรู้ที่1นะครับเรื่องสารละลายขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยกันระดมความคิดช่วยกันอภิปรายองค์ความรู้นะครับจากใบความรู้ในประเด็นต่อไปนี้นะครูจะมีประเด็นให้นักเรียนได้พิจารณานะครับประเด็นแรกคือสารละลายสรุปแล้วสารละลายคืออะไรประเด็นต่อมาคือความเข้มข้นของสารละลายนะครับมันเป็นอย่างไรประเด็นที่3ตัวทำละลายและตัวละลายอะไรคือตัวทำละลายอะไรคือตัวละลายนะครับและประเด็นที่4ความแตกต่างระหว่างสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงและสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับอันนี้คือจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1แล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายนะครับในประเด็นเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายผ่านไปเดี๋ยวเรามาอภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นที่ครูได้กำหนดไว้นะครับประเด็นแรกสารละลายพอจะบอกได้ไหมว่าสารละลายคืออะไรจากที่เราศึกษามันเป็นของผสมที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับสารละลายคือของผสมนะครับที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวละลายแล้วก็ตัวทำละลายนะครับในใบความรู้ของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่จะขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความได้นะครับในใบความรู้เนาะต่อมาประเด็นต่อมานะครับตัวทำละลายและตัวละลายประเด็นนี้นะครับเราสามารถที่จะอภิปรายได้ว่าอย่างไรนะครับตัวทำละลายและตัวละลายเป็นองค์ประกอบของสารละลายอย่างเช่นในใบความรู้เขายกตัวอย่างมาก็คืออะไรนะ

0: น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมมีอะไรบ้างในน้ำเชื่อมมีน้ำตาลกับน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมี1ตัวเป็นตัวละลาย1ตัวเป็นตัวทำละลายนะครับน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับประเด็นต่อมาความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นอย่างไรจากที่เราได้ศึกษาถ้าสมมติว่าครูมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์ครูเติมน้ำลงไปเท่ากันปริมาตรเท่ากันคือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันนะครับแล้วครูเติมสาร A ลงไปเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1เนี่ยเติมลงไปสัก10กรัมแต่เติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่2 20กรัมบิ๊กเกอร์ใบที่1กับใบที่2อันไหนมีความเข้มข้นมากกว่า
1: บ
0: ิ๊กเกอร์ใบที่2เพราะมันมีสารมากกว่าใช่ไหมครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นการระบุปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นนะครับการที่สารละลายมีปริมาณตัวละลายหรือตัวทำละลายที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะทำให้สารละลายมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูอยากจะร่วมกันอภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งครูจะมีน้ำหอมมาให้นะครับตอนนี้น้ำหอมอยู่ในมือของครูนะครับกติกาของเราก็คือครูจะฉีดน้ำหอมที่หน้าห้องถ้าใครได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นโอเคไหมเราจะมาดูว่าใครจะได้กลิ่นก่อนกันพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวกูฉีดแล้วนะถ้าใครได้กลิ่นยกมือเลยนะครับฮะข้างหน้าได้กลิ่นแล้วข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้ยังได้ยังได้ยังได้แล้วยกเลยได้ยังกลุ่ม5ยังเงียบอยู่กลุ่ม5ยังเงียบอยู
2: ่
0: โอเคกลุ่ม4ได้กลิ่นยังกลุ่ม4โอเคได้ยังกลุ่ม4ได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคครูฉีดอะไรน่าจะไปกินน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อนบอกน้ำหอมน้ำหอมนะครับใครได้กลิ่นก่อนข้างหน้าจะได้กลิ่นก่อนนะครับแล้วข้างหลังจะได้ถัดออกไปใช่ไหมโอเคนะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนวาดภาพอนุภาคของน้ำหอมที่กระจายอยู่ในอากาศเพื่อฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกับการวาดภาพแบบจำลองทางความคิดนะครับตอนนี้ครูกำหนดให้อนุภาคสีเขียวเนี่ยนะครับแทนอนุภาคของอากาศนะครับส่วนอนุภาคที่มีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับแทนอนุภาคของน้ำหอมนะครับตอนที่ครูเริ่มฉีดเป็นอย่างไรวาดลงไปนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรวาดลงไปเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนวาดภาพนี้สักครู่หนึ่งเชิญได้เลยครับ

0: เสร็จแล้วนะอ่ะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูได้เลยครับชูไปที่กล้องนู้นชูเลยว่าหลังจากที่เราได้ดมกลิ่นของน้ำหอมผ่านไปเนี่ยเราสามารถวาดการกระจายได้ยังไงบ้างวาดแผนภาพได้ยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะวาดลงไปเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วก็ดมกลิ่นใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าใครที่ได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ครูฉีดอนุภาคของน้ำหอมมันกระจายไปทั่วห้องหรือยัง
1: ย
0: ัง ก็เลยสามารถวาดรูปได้แบบนี้ครับสีเขียวเขียวคืออนุภาคของอากาศสีชมพูคืออนุภาคของน้ำหอมในตอนต้นที่เราฉีดนะครับอนุภาคของน้ำหอมมันจะอยู่ใกล้ๆกับขวดน้ำหอมใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนที่อยู่หลังห้องถึงได้กลิ่นของน้ำหอมอนุภาคของน้ำหอมน่าจะเป็นไงแพร่ออกไปกระจายออกไปคลุ้งออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่สองน่าจะวาดได้แบบนี้โอเคไหมมีกลุ่มไหนทำถูกต้องบ้างมีกลุ่ม6ใช่ไหมกลุ่มอื่นไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สังเกตอนุภาคของด่างทับทิมนะครับแล้วได้วาดภาพอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้โอกาสแก้ตัวในการวาดภาพลงไปในใบงานให้ถูกต้องนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จากรูปภาพนี้เราเข้าใจหรือยังเข้าใจเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีให้กำลังใจคนที่ยังวาดไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจากการที่เราทำกิจกรรมวาดให้ถูกต้องนะครับคำถามชวนคิดการได้กลิ่นน้ำหอมเกิดจากการกระจายของอนุภาคของน้ำหอมในอากาศจากบริเวณที่ฉีดไปยังบริเวณอื่นๆใช่ไหมครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนหย่อนด่างทับทิมลงในน้ำอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำจะเคลื่อนที่และกระจายตัวในน้ำอย่างไรคิดว่ามันจะเหมือนน้ำหอมไหมเหมือนน้ำหอมที่ครูฉีดเมื่อกี้ไหมใครว่าเหมือนขอดูมือหน่อยใครว่าไม่เหมือนขอดูมือหน่อยหลายๆคนบอกว่าไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำนะครับมันจะกระจายเหมือนกับน้ำหอมหรือนะครับผ่านการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารซึ่งวันนี้สารที่ครูนำมาก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับเอาละก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและกิจกรรมนี้นะครับมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรคำถามแรกกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เกี่ยวกับเรื่องการ
0: การอะไรการแพร่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแพร่นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ
1: สังเกตสร้างแบบจำลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคว
0: ัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราต้องสังเกตแล้วก็สร้างแบบจำลองนะครับก็คือวาดภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีนี้วิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางขั้นตอนแรกให้นักเรียนสังเกตลักษณะสังเกตขนาดและก็สีของเกล็ดด่างทับทิมแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อที่2หลังจากนั้นทำยังไงต่อค่อยๆหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปเพียงแค่5เกล็ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับไม่ต้องเติมเยอะแค่5เกล็ดพอนะครับลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปจนเวลาประมาณ5นาทีโดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากหลังเพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับโดยขณะทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะบันทึกวิดีทัศน์หรือว่าเก็บภาพไว้นะครับเพื่อดูตอนหลังได้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียน วาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำที่ได้จากการสังเกตในข้อ3ตามความคิดของนักเรียนแล้วก็บรรยายภาพประกอบด้วยก็ได้นะครับผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1 นะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพแบบจำลองนั้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข
2: ้
0: อกี่ข้อครับ5ข้อนะครับตามนี้เลยเนาะในใบงานที่1ก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหม
2: ไม
0: ่ไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นตื่นตื่น
0: เอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเอาบีกเกอร์มารับน้ำแล้วก็ด่างทับทีมนะครับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็วาดภาพแบบจำลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะครับในการนำเสนอผลที่เราสังเกตได้ให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังใครจะเป็นอาสาบ้างขอสักหนึ่งคนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสังเกตของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับแล้วเขาสังเกตได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6แล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อใส่ด่างทับทิมลงไปจะสังเกตได้ว่าสีของด่างทับทิมจะไปรวมกันอยู่บริเวณก้นของบีกเกอร์เมื่อเวลาผ่านไปสีของด่างทับทิมจะกระจายไปทั่วทุกบริเวณของบีกเกอร์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมดูนะครับว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมอยู่บริเวณไหนครับ
2: ก
0: ้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์สีมันจะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรครับเพราะอะไรทำไมสีถึงเปลี่ยนเพราะอนุภาคของด่างทับทิมได้แพร่กระจายไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่า5นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผสมกันแล้วสีในแต่ละบริเวณจะเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับสีของของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงของด่างทับทิมหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดการแพร่นั่นเองนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนครบเวลาที่กำหนดเปลี่ยนแปลงไงบ้างมีใครพอจะตอบคำถามข้อนี้ให้ครูได้บ้างมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะตอนแรกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เราคุยกันแล้วตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมจะอยู่บริเวณก้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอเราตั้งทิ้งเป็นเวลาผ่านไปเนี่ย5นาทีใช่ไหมที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้หรือนานกว่านี้ก็ได้นะครับสีของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันจะเปลี่ยนใช่ไหมสีจะเปลี่ยนจากที่ใสไม่มีสีกลายเป็นสีม่วงของเกล็ดด่างทับทิมนั่นเองนะครับเมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำนะครับเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเห็นเป็นเส้นสีม่วงแล้วจมลงก้นบิ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือช่วงแรกที่เราหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณก้นบิ๊กเกอร์ไปสู่บริเวณอื่นของบิ๊กเกอร์จนสีม่วงกระจายทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2จากการสังเกตการกระจายของสีด่างทับทิมมีทิศทางอย่างไรสีของด่างทับทิมมีทิศทางยังไงกระจายข้างๆไปไหมข้างๆไปไหม
2: ไป
0: ข้างบนไปไหมสีของด่างทับทิมจะกระจายในวงกว้างนะครับรอบๆของเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นๆในทุกทิศทางนะครับสามารถกระจายได้ทุกทิศทางเลยนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อเกล็ดด่างทับทิมจมลงไปยังก้นบิ๊กเกอร์บริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมสูงและบริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำตรงไหนเข้มข้นสูง
3: ก้น
0: ก้นเพราะว่ามันมีด่างทับทิมอยู่ไปไง
3: เยอะ
0: เยอะนะครับส่วนบริเวณอื่นๆรอบๆของด่างทับทิมก็จะมีความเข้มข้นเป็นยังไงน้อยลงนะครับสีม่วงเข้มบริเวณก้นบิ๊กเกอร์นะครับจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมเนี่ยสูงและบริเวณรอบๆที่อยู่ห่างออกไปจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำกว่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4ถ้าวางบิ๊กเกอร์ที่มีเกล็ดด่างทับทิมต่อไปอีก2องค์นะครับสารละลายในบิ๊กเกอร์ควรมีลักษณะอย่างไรเป็นไงมันน่าจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนสีมันจะเท่ากันไหม สีม่วงน่าจะกระจายแล้วก็สีเท่ากันทั่วๆบิ๊กเกอร์เลยใช่ไหมครับโอเคน้ำในบิ๊กเกอร์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั่วทั้งบิ๊กเกอร์แล้วก็จะมีความเข้มของสีม่วงเนี่ยเท่ากันเลยนะครับและข้อที่5นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีใครสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูได้บ้างมีไหมมีใครอยากลองสรุปผลการทำกิจกรรมได้บ้างมีไหมอยากอาสามีไหมครับอยากจะฟังจังเลยมีไหมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอผลการสรุปการทำกิจกรรมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเนาะจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าเกล็ดของด่างทับทิมเวลาที่เราหย่อนลงไปในน้ำใช่ไหมครับมันจะมีสีอะไรนะสีม่วงนะครับซึ่งตอนแรกที่เราหย่อนลงไปสีม่วงมันจะอยู่บริเวณไหนก้นของบิ๊กเกอร์นะครับเมื่อตั้งทิ้งไว้สีม่วงนั้นก็จะกระจายออกไปในทุกทิศทางใช่ไหมครับเพราะนั้นจากการที่เราทำกิจกรรมเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกระจายของสีด่างทับทิมในน้ำนะครับเป็นเพราะอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางปะปนไปกับอนุภาคของน้ำนะครับในน้ำบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะมีสีม่วงเข้มเพราะบริเวณนี้มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นมากหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงนั่นเองนะครับอนุภาคของด่างทับทิมในบริเวณนี้จะเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นน้อยกว่าหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองนะครับอันนี้คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับช่วงตรวจสอบความเข้าใจนะครับตอนนี้หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปมีใครมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมครับไม่มีเนาะสรุปว่าการทดลองวันนี้ที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำอนุภาคของใครเคลื่อนที่อนุภาคของตัวละลายก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับเอาล่ะตรวจสอบความเข้าใจเราต้องใช้อะไรบ้างใบงานที่2เอาขึ้นมาเลยครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับ3ข้อตามนี้เลยนะครับมีใบงานที่2แล้วก็มีใบความรู้ที่2การแพร่ของสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับโอเคในใบงานที่2เราจะต้องอ่านใบความรู้ที่2แล้วเราก็ใช้ลูกศรนะครับในการที่จะเขียนนะครับลงไปในใบงานที่2นะครับว่าอนุภาคของสารจะแพร่อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะตอนนี้มี3ข้อมีคำถามไหมก่อนที่จะทำมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานที่2หรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่2ได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในใบความรู้ที่2ประกอบนะครับแล้วก็ทำใบงานที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3ข้อเนาะนะครับข้อที่1นะครับในใบงานของเราอนุภาคเป็นรูปอะไร
1: วงกลม
0: ใช่ไหมครับแล้วอนุภาควงกลมนี้อยู่ภายนอกหรือภายในเซลล์เยอะ
1: ภายนอก
0: แสดงว่ามันน่าจะแพร่อย่างไรน่าจะแพร่เข้าไปภายในเซลล์นะครับหรือเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์นั่นเองนะครับถูกไหมถูกเปล่าถ้าถูกขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2อนุภาคเป็นรูปอะไรครับรูปดาวเนี้ยอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้างนอก
0: เยอะใช่ไหมครับแสดงว่ารูปดาวจะเคลื่อนที่อย่างไรเข้าไปข้างในใช่หรือไม่นะครับอนุภาคของดาวจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยมีอนุภาคอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดคือรูป
1: สามเหล
0: ี่ยมกับรูปห้าเหลี่ยมเราดูสามเหลี่ยมกันก่อนสามเหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้างนอก
0: ใช่ไหมแสดงว่าสามเหลี่ยมน่าจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเข้าไปข้างในส่วนห้าเหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะครับ
1: ข้างใน
0: อนุภาคห้าเหลี่ยมจะอยู่ข้างในเยอะแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไร
1: ออก
0: มาข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือเฉลยผลการทำกิจกรรมในใบงานที่2นะครับอนุภาคสามเหลี่ยมจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ส่วนอนุภาคห้าเหลี่ยมนะครับจะเคลื่อนที่ออกนอกเซลล์นั่นเองนะครับโอเคมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่2ไม่มีเนาะโอเคครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนมีการเกี่ยวกับการแพร่ของสารในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเราเคยเจอการแพร่อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
1: ไวร
0: ั
1: ส
0: จากตัวอย่างที่ครูเอามาให้ตอนต้นชั่วโมงน้ำหอมใช่ไหมมีอะไรอีกการทดลองของเราด่างทับทิมก็แพร่ในน้ำได้มีอะไรแพร่ในน้ำได้อีกทำอาหารใส่น้ำปลาโอเคนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาในแกงจืดการฉีดน้ำหอมแล้วก็การได้กลิ่นอาหารนะครับแบบนี้ครับสำหรับตัวอย่างเนาะนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการแพร่นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนะครับการแพร่ของสารจะสิ้นสุดลงเมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของอนุภาคของสารกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนเป็นสารละลายซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่าสมดุลการแพร่นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาลงในแกงจืดการฉีดน้ำหอมนะครับการได้กลิ่นอาหารหรือการได้กลิ่นของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือการสรุปผลการทำกิจกรรมแล้วก็สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องออสโมซิสเคยได้ยินไหมบางคนเคยได้ยินเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าออสโมซิสเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไร2ใบงานที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ใต้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่มิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่มิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่มิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure adventure adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT และพืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นอีก1เรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับในระดับชั้นภาษาปีที่1นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือเรื่องosmosis นะครับอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วครูเคยถามไปว่าใครเคยได้ยินคำว่า osmosis บ้างขอดูมือหน่อยสิมีคน2คนใช่ไหมส่วนใหญ่ยังอาจจะยังไม่เคยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับคำนี้นะครับก็คือคำว่า osmosis นะครับเอาละนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายosmosis และยกตัวอย่าง osmosis ที่พบในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มี osmosis เกิดขึ้นแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่า osmosis เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ยกตัวอย่างด้วยว่า osmosis ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนนะครับวันนี้เราจะได้สังเกตนะครับแล้วดูว่าน้ำมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไหมแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไรนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองในการลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างที่เราทำการทดลองนะครับหรือว่าเราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะได้สังเกตนะครับว่าน้ำมันเคลื่อนที่อย่างไรไปทางไหนแล้วเราจะได้วาดภาพประกอบด้วยนะครับวาดภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะได้สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ผักที่เหี่ยวนะครับจะเต่งขึ้นเมื่อแช่น้ำโดยใช้ความรู้เรื่องออสโมซิสจากหลักฐานที่ได้จากการลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนมาอธิบายและยอมรับนะครับการลงความเห็นที่ถูกต้องสมเหตุสมผลซึ่งอาจจะแตกต่างจากกลุ่มของตนเองนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องออสโมซิสนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้ครูมีคำถามนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ได้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราสังเกตที่สไลด์ของครูตอนนี้ครูมีรูปภาพอะไรให้นักเรียนดูมันคือผักใช่ไหมผักแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เหี่ยว
0: ผักมันจะมีลักษณะที่เหี่ยวใช่ไหมทีนี้ครูก็เลยมีคำถามอยากจะสอบเปลี่ยนนะครับเพราะเหตุใดผักจึงเหี่ยวเพราะอะไรครับได้ยินน้ำผักอาจจะขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมสาเหตุที่ผักเหี่ยวนักเรียนเคยเห็นผักที่ไม่มีลักษณะเหี่ยวแบบนี้ไหมเคยเนาะนะครับสาเหตุหรือเหตุผลที่ผักมันเหี่ยวนะครับก็เพราะว่าผักนั้นน่ะมันสูญเสียน้ำนั่นเองนะครับจึงส่งผลให้ผักนั้นมีลักษณะที่เหี่ยวนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะปกติเราคิดว่าผักที่เหี่ยวตอนนี้ในสไลด์ของครูมันสามารถกลับมาเป็นผักที่แบบเต่งตึงเหมือนเดิมไหมได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงครับกลุ่มที่2บอกว่าเอาไปแช่น้ำไงมีเหตุผลอื่นมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมนอกจากเอาไปแช่น้ำ
2: เอาไปไว้ในที่ที่เย็น

โอเคนะครับวิธีการที่เราจะช่วยให้ผักที่มันแบบเหี่ยวอ่ะนะครับกลับมามีลักษณะปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่นำผักที่เหี่ยวนั้นไปแช่น้ำทำไมล่ะทำไมเราเอาไปแช่น้ำแล้วผักที่มันเหี่ยวมันถึงกลับมาปกติเหมือนเดิมเพราะมันได้น้ำใช่ไหมคำถามต่อมาเพราะเหตุใดเมื่อนำผักที่เหี่ยวไปแช่น้ำจึงเต่งขึ้นเมื่อกี้ครูถามไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพราะว่ามันได้น้ำใช่ไหมครับ

0: มีอีกไหมอีกไหมนอกจากการดูดซึมมันจะเข้าไปอย่างไรผักมันถึงจะกลับมาติ่งเหมือนเดิมลองปรึกษากันได้นะครับครูพร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่5บอกว่าเพราะน้ำข้างนอกเยอะกว่าข้างในโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีความคิดเห็นอื่นแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบจากคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าทำไมน้ำถึงสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในผักที่มันเหี่ยวได้แล้วทำให้ผักเนี่ยกลับมาติ่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะได้หาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างนะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็จะมีใบงานที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเรากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออสโมซิสนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแล้วกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ
1: สังเกตและอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่าน
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราจะต้องใช้ตาในการสังเกตด้วยนะครับสังเกตเพื่อที่จะอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านนั่นเองนะครับและวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้ตั้งใจฟังนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1 นะครับนำเซลโลเฟนชุบน้ำให้เปียกแล้วบุลงในบิ๊กเกอร์เปล่านะครับจากนั้นนำสารละลายน้ำตาลทรายปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงในเซลโลเฟนที่อยู่ในบิ๊กเกอร์อันนี้ครูมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ทำในลักษณะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะต้องนำเซลโลเฟนเนี่ยไปชุบน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเซลโลเฟนเนี่ยบะบุลงในบิ๊กเกอร์ในลักษณะแบบนี้แล้วค่อยเทอะไรลงไปครับเทน้ำหรือเทน้ำตาลหรือเทสารละลายน้ำตาลทรายเทสารละลายน้ำตาลทรายลงไปนะครับปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่2นะครับนำหลอดแก้วจุ่มลงในสารละลายน้ำตาลทรายแล้วรวบขอบแต่ละด้านของเซลโลเฟนนะครับเข้าด้วยกันให้เป็นถุงใช้ยางรัดปากถุงให้แน่นโดยพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศในหลอดแก้วและในถุงเซลโลเฟนนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับทีนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาที่นักเรียนจะใช้ยางรัดเนี่ยนะครับห้ามให้มีฟองอากาศเด็ดขาดนะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดถ้ามีฟองอากาศทำไงเราจะต้องเริ่มทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้มีฟองอากาศนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับให้นักเรียนเนี่ยเวลาที่นักเรียนรวบนะครับเซลโลเฟนแล้วก็ใช้หนังยางรัดนักเรียนพยายามให้ระดับของน้ำมันสูงขึ้นนะครับในหลอดแก้วตรงนี้นะครับมันจะมีสารละลายน้ำตาลทรายอยู่นะครับเวลาที่เรารวบเซลโลเฟนเข้าไปแล้วระดับของสารละลายน้ำตาลทรายมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นให้มันสูงเหนือจากหนังยางด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับต่อมาขั้นตอนที่3ให้นักเรียนยึดหลอดแก้วกับขาตั้งให้ตั้งตรงตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นใช้ปากกาเคมีทำเครื่องหมายแสดงระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วนะครับให้มีสารละลายน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับอยู่สูงขึ้นมาที่หลอดแก้วแล้วก็ใช้ปากกาเคมีแสดงขีดหรือว่าระดับของเหลวนั้นด้วยนะครับเพื่อจะให้เราสามารถที่จะสังเกตได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่4นะครับจากนั้นให้นักเรียนใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงในบิ๊กเกอร์50ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วค่อยๆลดระดับของถุงเซลโลเฟนลงในบิ๊กเกอร์นะครับโดยให้ตำแหน่งยางที่รัดปากถุงเซลโลเฟนเนี่ย

0: อยู่เหนือระดับน้ําในบิกเกอร์เล็กน้อยนะครับต่อมาขั้นตอนที่5เราจะต้องทําการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาเซลโลเฟนที่เราห่อหุ้มด้วยสารละลายน้ําตาลทรายเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ําแล้วนะครับให้นักเรียนตั้งทิ้งไว้แล้วก็สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกๆกี่นาทีครับ5นาทีจนครบ30นาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับทีนี้ตารางการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลวในหลอดแก้วซึ่งตารางนี้จะมีอยู่ในใบงานที่1แล้วนะครับเราจะต้องทำการสังเกตแล้วก็วัดความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้วนะครับในทุกๆ5นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการจับเวลาด้วยนะครับเมื่อครบทุกๆ5นาทีให้นักเรียนวัดนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับในหน่วยเซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราบันทึกผลลงในตารางแล้วนะครับเราก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
1: 4 ข้อ
0: ใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองเสร็จนะครับตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในใบงานที่1ทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็จะมีการวาดภาพประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งที่เราจะต้องบันทึกแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับตอนนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วหรือยังมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับระหว่างที่ทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือสอบถามครูนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับในกรณีที่นักเรียนมีข้อสงสัยนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนต้นทางไม่มีคำถามนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วครับกลุ่มไหนที่ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นครับกลุ่มไหนบ้างขอดูมือหน่อยโอเคนะครับจากที่ครูได้เดินสังเกตดูนะครับก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นใช่ไหมอุปสรรคนั้นคืออะไรครับเซลโลเฟนเกิดการรั่วบ้างบางกลุ่มก็อาจจะไม่เห็นผลการทดลองเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่เซลโลเฟนไม่รั่วนะครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเมื่อ

0: เวลาผ่านไปครบ30นาทีเนี่ยนะครับระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มไหนที่ไม่รั่วกลุ่ม4ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูผลการทดลองของกลุ่มที่4ลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างผลการทดลองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปทุก5นาทีนะครับระดับของเหลวมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
1: ผลการทดลองแรกนะครับ5นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับที่2นะครับ10นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ15นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 0.5 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ20นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 1.4 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ25นาทีนะครับ 1.9 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ30นาทีนะครับ 2.5 เซนติเมตรครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างผลการทดลองของกลุ่มที่4นะครับที่เซลลูโลเฟนไม่เกิดการรั่วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นยังไงครับมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโอเคกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับจากที่กลุ่มที่4ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าระดับความสูงของเหลวในหลอดแก้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับระดับความสูงของเหลวในหลอดแก้วนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้านักเรียนกลุ่มไหนที่เซลโลเฟนไม่รั่วนะครับผลการทดลองของนักเรียนก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มเหมือนกันก็คือจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองเราก็สามารถบอกได้ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยจะพบว่าระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วจะสูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นที่ทำเครื่องหมายไว้นะครับโอเคนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับหลังจากตั้งชุดการทดลองทิ้งไว้30นาทีระดับของเหลวในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับมันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อตั้งชุดการทดลองไว้30นาทีนะครับระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยระดับของสารละลายจะสูงขึ้นทำไมระดับของสารละลายน้ำตาลทรายถึงสูงขึ้นน่ะกลุ่มที่6บอกว่าเพราะว่าน้ำที่อยู่ในบิกเกอร์มันเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลโลเฟนใช่ไหมครับก็เลยทำให้ระดับของเหลวในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2ในกิจกรรมนี้มีการเคลื่อนที่ของสารใดใครเป็นคนเคลื่อนที่น้ำใช่ไหมครับแล้วเคลื่อนที่อย่างไรครับเพื่อนที่ผ่านเซลโลเฟนเข้าไปนะครับมีการเคลื่อนที่ของน้ำโดยน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนที่มีสารละลายน้ำตาลทรายบรรจุอยู่นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของสารในชุดการทดลองได้อย่างไรน้ำเคลื่อนที่ยังไงเข้าไปในถุงเข้าไปในเซลโลเฟนใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้านักเรียนวาดภาพนะครับจะสามารถวาดแผนภาพได้แบบนี้นะครับน้ำที่อยู่ภายในบีกเกอร์นะครับจะเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนนะครับทำให้ระดับของสารละลายในหลอดแก้วมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือแผนภาพที่เราได้จากการสังเกตแล้วก็ได้จากการที่เราทำการทดลองผ่านมานะครับต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่ายังไงดีมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมามีไหมเอ่ยสรุปว่าโอเคเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ลองดูนะครับเขาได้ลองสรุปมาให้เดี๋ยวเรามาลองฟังกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมของการทดลองนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการทดลองของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับที่เราได้หรือไม่นะครับเชิญได้เลยครับ
2: จากกิจกรรมสรุปได้ว่าน้ำมีการดูดซึมเข้าไปในเซลล์ฟี

0: ลูฟีนเพราะสารเป็นสารละลายเซลลูฟีนเปรียบเสมือนเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำการคัดเลือกเข้าไปในเซลลูฟีนค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเซลลูฟีนนะครับเพื่อนบอกว่าน้ำจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในถุงเซลลูฟีนนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าถุงเซลลูฟีนนี้แหละเปรียบเสมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่จะคอยคัดเลือกใช่ไหมเลือกสารหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปภายในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าน้ำเคลื่อนที่จากภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเซลโลเฟนจึงทำให้สารละลายน้ำตาลทรายนะครับในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมาที่ผักของเรานะครับที่เราได้สังเกตไปเมื่อต้นชั่วโมงนะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรตอนนี้รู้คำตอบยังมาแจกสติกเกอร์เตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับกลุ่มไหนมีคำตอบอยู่ภายในใจนะครับที่อยากจะตอบครูในข้อนี้เตรียมธงไว้แล้วเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่หูเลยครูจะได้รู้นะครับอ่ะพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรนะครับและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับกลุ่มที่6ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มอื่นที่ยกธงไม่ทันนะครับนักเรียนฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับแล้วสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมหรือยังครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
2: ผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากขาดน้ำค่ะสามารถทำให้กลับมามีลักษณะเต่งเหมือนเดิมได้โดยนำไปแช่น้ำค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคจากคำถามนี้นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากการที่ผักนั้นมันสูญเสียน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวเนี่ยกลับมาเต่งเหมือนเดิมได้โดยการนำผักไปแช่น้ำนะครับน้ำก็จะออสโมซิสผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับเข้าไปในเซลล์พืชจึงทำให้เซลล์กลับมาเต่งก็จะมีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างจากที่ตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือตัวอย่างของผักใช่ไหมครับเกิดการออสโมซิสของน้ำเข้าไปในเซลล์ของผักนะครับที่มันเหี่ยวก็เลยทำให้มันกลับมาเต่งเหมือนเดิมนะครับมีตัวอย่างอื่นอีกไหมนักเรียนคิดว่ามีตัวอย่างอื่นอีกไหมมีไหมเอ่ยมีเราอาจจะนึกได้แค่ตัวอย่างเดียวมีโอเคโอเคเดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่6ดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่6
0: การทาครีมค่ะเพราะว่าถ้าผิวแห้งเราสามารถทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นได้ค่ะ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการทาครีมแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์ของเราแล้วทำให้เซลล์ของเราสดชื่นเต่งตึงขึ้นใช่ไหมโอเคลองมาดูนะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับการแช่ผักในน้ำเพื่อไม่ให้ผักมันเหี่ยวนะครับการเก็บถนอมอาหารการดูดน้ำของรากพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการออสโมซิสที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่สุทธิของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำก็คือมีโมเลกุลของน้ำมากนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงก็คือเป็นบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยนะครับโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านที่มีลักษณะบางมากนั่นเองนะครับตัวอย่างของออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเต่งของผักหลังจากที่เราแช่น้ำการเก็บถนอมอาหารแล้วก็การดูดน้ำของรากพืชอันนี้เป็นตัวอย่างของการออสโมซิสเฉยๆนะครับแต่ความจริงในชีวิตประจำวันของเรามีการออสโมซิสเกิดขึ้นในหลายๆสถานการณ์มากเลยนะครับโอเคนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันก็คือธาตุอาหารของพืชในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ2ใบงานที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ3ใบกิจกรรมที่1ปรับปรุงดินเพื่อเ

0: ลูกข้าวได้อย่างไรและ4ใบงานที่1ปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนะครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการออสโมซิสใช่ไหมพอรู้ยังว่าการออสโมซิสเป็นอย่างไรการเคลื่อนที่ของใครจากการทดลองก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนั่นเองนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับวันนี้มีไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับในเรื่องของธาตุอาหารของพืชนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามครูก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: Oh.

ิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้าต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้าวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของนั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลก ที่มีอุกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกาบาตอุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลุก

0: ึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
1: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่อง

0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สงสัยไหมว่าเราสามารถทำต้นคริสต์มาสจากกระดาษได้อย่างไรจากนั้นไปดูเรื่องน่ารู้อะไรคือส่วนสำคัญในการทำงานของหุ่นยนต์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอซายนะครับเราจะนำกระดาษหนังสือพิมพ์นี่นะครับมาทำของเล่นสนุกๆให้ดูกันนะครับเอ๊ะจะเป็นยังไงงั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นหนังสือพิมพ์นี่นะครับผมก็เอามาประมาณสัก5คู่นี่นะครับหรือประมาณ10หน้านะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือว่าผมจะต้องติดสก็อตเทปนะครับให้เป็นแผ่นยาวติดกันนะครับ10แผ่นดูนะครับวิธีทำทำยังไงก่อนอื่นนะครับถ้าผมมีกระดาษหนังสือพิมพ์10แผ่นนี้ผมจะเอาด้านซ้ายนี่นะครับแผ่นที่1ที่2นะครับอย่างนี้นะครับติดสก็อตเทปก่อนเราแค่ยึดให้มันติดกันก็พอแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาแผ่นที่3ที่4นะครับที่อยู่ด้านซ้ายของผมนี่นะครับติดสก็อตเทปให้มันติดกันนี่นะครับโอเคนะครับคราวนี้ด้านซ้ายเราติดแผ่น1 2กับ3 4เรียบร้อยเราก็มาด้านขวาของผมก็จะติดแผ่นที่2กับที่3นะครับเราติดด้านบนอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางแล้วก็ด้านล่างนะครับให้มันติดกันส่วนแผ่นที่4ที่5นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอย่างนี้เราก็ได้กระดาษนะครับที่ติดกันยาวอย่างนี้นะครับ5คู่ติดกันคราวนี้วิธีการก็คือว่าผมจะเอาท่อนี้นะครับผมจะเอาขนาดใหญ่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาม้วนอย่างนี้พอเราม้วนเสร็จอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาสก็อตเทป

F มาติดตรงปลายอีกทีหนึ่งที่3จุดคราวนี้เราก็จะได้แผ่นกลมๆอย่างนี้นะครับคราวนี้วิธีต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมอยากจะตัดใช้มีดนี่นะครับตัดหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงตรงนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราก็เลือกประมาณสัก4จุดรอบๆนี้นะครับในการที่จะตัดหนังสือพิมพ์นี้คราวนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะใช้มีดตรงนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลนิดหนึ่งโอเคเกือบเสร็จแล้วละครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับพอเสร็จแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่อจากท่อประปา1นิ้วนี่นะครับเป็นท่อประมาณครึ่งนิ้วนะครับเราก็จะสอดเข้ามาทางด้านหลังอย่างนี้นะครับคราวนี้เราจะจับข้างล่างไว้อย่างนี้ให้มันแข็งแรงอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดึงเห็นไหมครับโอ้นะครับข้างล่างนี่จับไว้นะครับข้างบนเนี่ยเราก็ดึงให้ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นไม้ที่ทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์ดูคล้ายๆต้นคริสต์มาสเลยนะครับเห็นไหมครับน้องๆลองทำดูที่บ้านนะครับ

ถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เนี่ยน้องๆก็รู้จักแน่นอนเลยใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์ที่ผมพูดถึงนี่นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ในการ์ตูนหรือว่าในภาพยนตร์นะครับแต่เป็นหุ่นยนต์ที่คนเราพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเรื่องน่ารู้วันนี้เราไปติดตามชมกันนะครับว่าหุ่นยนต์ทำงานได้อย่างไรส่วนสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์ทำงานได้ก็คือสมองของหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนรับข้อมูลส่วนประมวลผลและก็ส่วนแสดงผลนะครับโดยเราจะต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดให้หุ่นยนต์ทำงานตามที่ต้องการแล้วส่งโปรแกรมนั้นเข้าไปในสมองของหุ่นยนต์จากนั้นหุ่นยนต์จะประมวลผลตามที่โปรแกรมระบุและทำงานตามคำสั่งนั้นครับ

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้วตามพี่ลิซ่ากันไปเลย

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim s w i m swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆ Hippopotamus HIPPOPOTAMUS Hippopotamus Hippo จะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weightWEIGHT weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย Animal A-N-I-M-A-L Animal สัตว์ Cute C-U-T-E Cute น่ารัก Elephant E-L-E-P-H-A-N-T Elephant ช้าง BigBIG big yay swim SWIM swim why nam hippopotamus HIPPOPOTAMUS hippopotamus hippopotamus wait WEIGHT wait namnakยังมีสถานที่มากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สงสัยไหมว่าเวลาเราหมุนรอบตัวควรจะกางแขนหรือหุบแขนต่อด้วยเรื่องน่าสนใจนักบินอวกาศนอนหลับอย่างไรในยานอวกาศ
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสอง
1: วันนี้เรามีการทดลองเรื่องของการหมุนมาสาธิตให้น้องๆทางบ้านได้ดูนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อย2คนก็คือน้องอะไรครับ
3: มิมี่ค่ะ
1: น้องมิมี่กับน้องอะไรน้องมิมิวนะครับคราวนี้ทั้งน้องมิมี่กับน้องมิมิวเนี่ยเคยดูคนเล่นสเก็ตน้ำแข็งหรือเปล่า
3: เคยค่ะ
1: เคยใช่ไหมแล้วน้องมิมิวล่ะเคยดูไหมหรือว่าเล่นสเก็ตน้ำแข็งเล่นด้วยจริงหรือเปล่า
4: เล่นด้วย
1: อ้าวเหรอแล้วเคย
4: ไม่ได้วิ่งนะ
1: แต่ไม่ได้วิ่งใช่ไหมเดินใช่ไหม
4: เ
1: ราเคยเห็นนักสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยเวลาเล่นแล้วเวลาเขาหมุนตัวเคยเห็นไหม
3: เคยค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาทำยังไงเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการแขนออกใช่ไหม
3: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยหุบแขนแล้วสังเกตเห็นความเร็วของการหมุนเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ค่ะ
1: เป็นยังไง
4: เร็วปี๊ด
1: มันเร็วขึ้นเลยใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการสาธิตการหมุนตรงนี้นะครับอย่างง่ายๆแล้วดูว่าการที่เราหุบแขนหรือว่ากางแขนเนี่ยจะมีผลต่อความเร็วนะครับได้อย่างไรนะครับโดยผมมีแป้นหมุนนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราจะลองให้น้องเอามิมิวก่อนแล้วกันดีไหมมิมิวขึ้นมายืนบนนี้นะครับน้องมิมิวกางแขนนะเดี๋ยวลองดูน้องมิมิวยืนตรงๆนะครับเดี๋ยวถ้าหมุนไปรอบๆนะไม่อย่าเพิ่งมึนหัวนะโอเคนะเราจะลองหมุนไปรอบๆดูนะครับเก่งมากหลังจากนั้นน้องมิมิวขณะที่หมุนอยู่พยายามที่เอามือหุบเข้ามานะครับจะเห็นนะครับว่าความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคราวนี้เธอตาของน้องมิมี่บ้างละน้องมิมี่มาดูนะครับน้องมิมี่หมุนน้องมิมี่กางแขนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามหมุนน้องมิมี่ขณะที่หมุนไปรอบๆอย่างนี้นะครับความเร็วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่น้องมิมี่ค่อยๆหุบแขนเข้าหาตัวนะครับจะเห็นได้ว่าความเร็วตรงนี้จะเริ่มมากขึ้นตัวน้องมิมี่เองก็จะเริ่มส่งตัวยากขึ้นนะครับในขณะนี้ก็คล้ายๆกับเวลานักสเก็ตน้ำแข็งนะครับเวลาเล่นเขาจะหมุนตัวนะครับก็จะต้องกางแขนออกแต่พอเวลาที่จะเริ่มหมุนให้เร็วขึ้นเนี่ยเขาก็จะหุบแขนเข้าสู่ตัวที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับ ในขณะที่เรากำลังยืนอยู่บนแป้นหมุนและหมุนรอบตัวเองในสภาพแขนทั้งสองยกขึ้นแนบลำตัวแล้วเรากางแขนทั้งสองข้างออกด้านข้างแขนทั้งสองข้างจะทำหน้าที่ต้านการหมุนทำให้เราหมุนช้าลงนะครับถ้าเราเริ่มจากการหมุนรอบตัวเองที่ช้าพอการเหยียดแขนก็อาจทำให้เราเกือบหยุดได้เลยทีเดียวนะครับลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับเกิดขึ้นกับนักเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ควบคุมความเร็วในการหมุนรอบตัวเองได้โดยการยืดหรือหดแขนหรือนักกายกรรมไต่ลวดที่อาจล้มไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้แต่โชคดีที่เขาถือไม้พลองยาวๆไว้ไม้พลองที่ยาวจะช่วยต้านการล้มออกด้านข้างและทำให้นักกายกรรมมีเวลาเพียงพอที่จะปรับสมดุลตัวเองให้อยู่บนเส้นลวดได้ตลอดเวลาครับ
2: ถือว่าในการกางแขนออกนะครับหรือว่าหุบแขนแนบลำตัวเวลาหมุนตัวนะครับก็สามารถที่จะกำหนดความเร็วในการหมุนได้ครับเวลาคนเราอยู่ในอวกาศนะครับจะมีสภาพที่เรียกว่าไร้น้ำหนักเพราะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าบนพื้นโลกนี้นะครับจึงมีน้องๆหลายคนนะครับสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนักบินอวกาศเนี่ยจะนอนแบบไหนสำหรับเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: เมื่อนักบินอวกาศง่วงนอนไม่จำเป็นต้องหาที่นอนหรือเตียงเลยครับเพราะสภาพไร้น้ำหนักทำให้ตัวลอยในอากาศนั่นเองนักบินอวกาศจึงเพียงแต่หามุมสงบที่ใดที่หนึ่งแล้วหลับไปแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมใช้สายรัดตัวเองไว้กับส่วนของยานอวกาศเพราะแรงหายใจจะทำให้ลอยไปมาและอาจจะปะทะกับสิ่งต่างๆจนเกิดอันตรายได้ครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกใช้ถุงนอนที่มีระบบระบายอากาศให้อยู่ในสภาพสบายๆมีที่เก็บแขนมิดชิดและต้องยึดถุงนอนให้มั่นคงก่อนที่จะเข้าไปนอนในถุงนอนครับ

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
3: ้ครับคุณยาย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้น

0: ราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งในประเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
1: Okay, bye.
2: Bye-bye.
3: What's your name, please, sir? Okay. Seriously, what's your name?
2: Move okay. off my place.
1: Okay, bye-bye.
2: Move off my place.
3: Hey. Okay, move we're leaving. Place.
0: นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจเรตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนฤวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพ.ร.บ.การในประเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
4: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการในประเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคมนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการเนรเทศโดยการเนรเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
5: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมพฤติการยังไงหลายอื่นก็

0: ไม่มีปัญหาอะไรเขามาอยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายๆเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้รูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างก้านเคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
1: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
2: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกันหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจากพระโขนงเข้าไปที่ช่องดนตรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาวเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าว่ามีรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะปุ่นมาตื่น
3: 2-3 วันนี้ที่สูบขึ้นมาครับแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วส่วนน้ำมันเราอาจจะได้ได้
2: อันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมา20,000ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะประมาณ 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันรถน้ำมันคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000-40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนนึงอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
1: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
4: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
2: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
4: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว MBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญคือการหารือแนวทางรับมือปัญหาน้ำมันและสารเคมีรั่วลงสู่แหล่งน้ำหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในคลองและระบบท่อระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในสืบเนื่องจากการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณี Data Center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสู่มวลชนต่อไป
4: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
5: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตหมดว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
4: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
1: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีก

0: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคก.ย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคก.จากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า

0: การตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารโดยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่าร้อยคนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความดันมาต่อมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้าทาง NBT2HD อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุก
4: ด่านค่ะโอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
5: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
4: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
5: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
6: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
5: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ

0: วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
0: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบอะไรที่ใช่เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนันใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ให้โจทย์กันไปก็คือต้องไปหาภาพศิลปะไทยกับศิลปะตะวันตกมาใช่ไหมครับซึ่งเราจะเอา2ภาพนั้นนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องพินิจทัศนศิลป์ไทยตะวันตกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาภาพงานทั้ง2ภาพที่เราหามาได้เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาดัดแปลงว่าเราจะหยิบยกเอาเอกลักษณ์อะไรของทัศนศิลป์ไทยเอาเอกลักษณ์อะไรของทัศนศิลป์ตะวันตกมารวมเป็นผลงานชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็อาจจะใหม่สำหรับบางคนนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการทำซึ่งวันนี้เราจะได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ไปด้วยกันนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้นักเรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทยแล้วก็สากลได้ว่าเขามีความแตกต่างในการสร้างสรรค์ยังไงซึ่งเราได้เรียนไปแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนาะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยรูปแบบงานของไทยกับตะวันตกหรือของต่างชาติของสากลเนี่ยก็มีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงสามารถเปรียบเทียบจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของไทยแล้วก็สากลได้ด้วยซึ่งของจุดประสงค์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานของตะวันตกเนี่ยเขาก็เริ่มมีตั้งแต่เพื่อการบูชาเทพเจ้าเนาะการใช้สอยของคนที่เป็นส่วนของสาธารณะรวมถึงการสร้างงานเพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปินนะครับในขณะเดียวกันของไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยก็เน้นไปในเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวกับอุดมคติหรือเกี่ยวกับศาสนาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบเทียบโดยเฉพาะเจาะจงลงไปในตัวชิ้นงานเลยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถเลือกภาพต้นแบบนะครับของทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลเนี่ยมาแล้วก็สามารถเอามาผสมผสานกันสร้างสรรค์ออกมาเป็นงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ผสมเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของทั้งไทยแล้วก็สากลไว้ในชิ้นเดียวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราสร้างสรรค์ออกมาได้ก็จะเป็นผลงานในรูปแบบใหม่ชิ้นใหม่นะครับซึ่งจากที่ครูเห็นภาพที่ทุกคนเตรียมมาเนี่ยก็น่าสนใจเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ปลายทางได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายนะครับคือด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือเห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์ตะวันตกที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาได้สร้างสรรค์กันมาเนาะผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าจะมาเป็นศิลปะที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ที่สวยที่งดงามเนี่ยก็มีการพัฒนาปรับรูปแบบต่างๆจนได้งานศิลปะที่งดงามให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็ให้พวกเราได้ใช้ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันหน่อยนะครับในช่วงสนทนาภาษาศิลป์นะครับว่าผลงานศิลปะไทยแล้วก็ผลงานศิลปะสากลเนี่ยทัศนศิลป์ไทยกับทัศนศิลป์สากลที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างใครจะตอบของไทยก็ได้ใครจะตอบของสากลก็ได้นะครับอาจจะเอาบอกชื่ออธิบายลักษณะก็ได้ว่าหนูรู้จักงานไหนลักษณะเป็นยังไงเขาสร้างยังไงสีสันในภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองปรึกษากันดูพูดคุยกันดูก่อนก็ได้นะครับทั้งในส่วนของทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลใครรู้จักอะไรสามารถยกมือแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เลยนักเรียนปลายทางก็สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เลยแลกเปลี่ยนกับคุณครูได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยเขาจะรู้จักงานศิลปะอะไรบ้างวันนี้ใครอยากจะพูดคุยเรื่องงานชิ้นไหนบ้างเอาที่หนูรู้จักเลยเชิญครับใครตอบได้อาจจะเป็นงานที่หนูเลือกมาก็ได้นะเป็นงานที่หนูเลือกมาก็ได้ตอบไหมเอ่ยตอบไหมกลุ่ม6เชิญค่ะเชิญทีละคนเลยวันนี้ไม่จำกัดเลยได้เลยใครรู้จักงานชิ้นไหนมีลักษณะเป็นยังไงเชิญครับไทยหรือสากลก็ได้ลูก
1: ทัศนศิลป์ไทยคือพญานาคค่ะ
0: พญานาคงานทัศนศิลป์ไทยมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เป็นงูค่ะมีหัว
0: มีลักษณะคล้ายงูเนาะแล้วลวดลายที่เป็นลักษณะพิเศษของ

0: พญานาคคืออะไร
1: มีเกล็ดค่ะ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีลวดลายไทยอยู่บนตัวของพญานาคใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยงานแรกที่เพื่อนนำเสนอไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนรู้จักแล้วเพื่อนเอามาใช้ด้วยใช่ไหมวันนี้หนูใช้ด้วยไหมลูกพญานาคหนูจ๋าพญานาคหนูใช้ด้วยใช่ไหมเพื่อนเลือกพญานาคมา

0: จะไปที่งานอะไรต่อ
1: ของหนูเป็นทัศนศิลป์ไทยค่ะเป็นรูปแบบการแสดงโขนของหนุมานค่ะ
0: เป็นหนุมานก็คือเป็นโขนหนุมานมาจากวรรณคดีเรื่องอะไรครับ
1: รามเกียรติ์ค่ะ
0: รามเกียรติ์มีเพื่อนช่วยนะโชคดีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อสักครู่คนแรกบอกว่าพญานาคเนาะเป็นสัตว์หิมพานต์คนที่สองบอกว่าหนุมานหนุมานเนี่ยเป็นวรรณคดีไทยเนาะซึ่งก็ถูกวาดนะครับด้วยลายเส้นแบบไทยซึ่งจะพบอยู่เยอะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับในรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยจะมีภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ตามฝาผนังพระอุโบสถต่างๆโอ้มีหลายคนเลยตอนนี้ที่ยกอยู่มีของใครเป็นศิลปะสากลบ้างเชิญหนูก่อนเลยเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวให้พูดรอแป๊บหนึ่งเชิญครับ
2: โมนาลิซาค
0: ่
2: ะ
0: ผลงานโมนาลิซาลักษณะเป็นยังไงลูก
2: เป็นหญิงสาวค่ะ
0: เป็นหญิงสาวมีอะไรอีกที่โดดเด่นในภาพโมนาลิซา
2: หันข้างแล้วก็โทนสีค่ะ
0: หันข้างแล้วก็มีโทนสีที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยโมนาลิซาเนี่ยเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับวันนี้เราต้องระบุชื่อศิลปินด้วยนะเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าสฟูมาโตในการสร้างสฟูมาโตที่เพื่อนบอกว่าสีเป็นเอกลักษณ์นี่แหละคือการระบายสีแบบขุ่นๆมัวๆแต่ยังเห็นรายละเอียดของทิวทัศน์ที่อยู่ด้านหลังอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ในช่วงที่ศิลปินเนี่ยเริ่มมาสร้างงานตามความต้องการของตัวเองแล้วนะครับไม่ได้สร้างงานตามจุดประสงค์ของเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าหรือเรื่องศาสนาแล้วก็จะเป็นไปตามความต้องการของศิลปินแล้วนะครับมีใครอยากเพิ่มเติมอีกเหรียญทองเชิญครับดูซิว่าเหรียญทองพูดถึงงานไทยหรือสากลนะครับ
3: ทัศนศิลป์ไทยครับ
0: ทัศนศิลป์ไทยผลงานอะไรครับ
3: ทศกัณฐ์ครับ
0: ทศกัณฐ์จากเรื่อง
3: รามเกียรติ
0: ์รามเกียรติ์เหมือนกันทศกัณฐ์มีลักษณะเป็นยังไงครับ
3: เป็น10หน้าครับ
0: 10หน้าหน้า
3: เป็นยักษ์ครับ
0: เป็นยักษ์ขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับทศกัณฐ์จากวรรณคดีไทยเหมือนกันก็ลวดลายก็จะเป็นลวดลายไทยเนาะที่ประดับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆแล้วก็จะมีใบหน้าที่เป็นยักษ์นะครับซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับหนุมานเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูเขาตีกันเชิญครับต่อไปอยากได้ศิลปะสากลอีกของหนูอะไรครับ
2: ทัศนศิลป์ไทยค่ะ
0: ทัศนศิลป์ไทยผลงาน
2: เป็นนางรำค่ะ
0: นางรำหนูนางรำของหนูรายละเอียดเป็นยังไงในผลงาน
2: ก็จะใส่ชุดไทยค่ะห่มด้วยสบายค่ะแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแต่งกายเป็นผ้าถุงค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นศิลปะไทยในยุคหลังๆแล้วนะครับที่เริ่มเอาลวดลายต่างๆที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยมาปรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เลือกที่จะเอาลายไทยเนาะเดี๋ยวเขาจะเอามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขออีกสักหนึ่งผลงานเชิญครับสากลหรือเปล่าเชิญครับ
1: เป็นปฏิมากรรมภาพวาดผนังอียิปต์ค่ะ
0: ปฏิมากรรมเดี๋ยวนะเอาใหม่ทวนก่อนภาพวาดบนงานปฏิมากรรมอียิปต์ถูกไหมครับโอเคอธิบายต่อได้เลยลักษณะเขาเป็นยังไง
1: หน้าหันเอียงตัวหันเอียงค่ะแล้วก็มือกับเท้าหันไปด้านหน้าค่ะ
0: ลำตัวกับมือหันไปด้านหน้าส่วนใบหน้าแล้วก็เท้านะครับจะหันไปด้านข้างเพื่อนอาจจะสับสนนิดนึงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้ค่อนข้างยากเนาะเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมของอียิปต์ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่ถูกวาดอยู่บนผนังของงานประติมากรรมอีกทีนึงก็คือจิตรกรรมบนงานแจกันนั่นเองนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่ลำตัวแล้วก็มือเนี่ยจะหันไปด้านหน้าแต่ว่าเท้ากับใบหน้าจะหันไปด้านข้างนั่นเองขอคนสุดท้ายเหรียญทองเชิญครับสากล

0: หรือเปล่าอ่ะเป็นภาพอะไรคร
1: ับ เป็นทัศนศิลป์สากลครับ
0: ครับเป็นภาพอะไรเอ่ย
2: ภาพพระเจ้าเฮนรี่ครับ
0: พระเจ้าเฮนรี่
1: ครับ
0: ลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ลักษณะเป็นรูปคนเป็นผู้ชายครับแล้วก็จะใส่หมวกที่เป็นมงคลครับแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นเหมือน
0: ของพระมหากษัตริย์หรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับผลงานที่เหรียญทองบอกนะครับเป็นผลงานในยุคที่ศิลปินเนี่ยเริ่มไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็คือเริ่มมารับใช้กษัตริย์เริ่มรับใช้คนที่มีฐานะนะก็จะเริ่มมีการวาดภาพที่เป็นภาพบุคคลมากขึ้นก็อยู่ในช่วงใกล้ๆกับยุคของโมนาลิซานั่นเองก็เริ่มจะมีวาดภาพวาดที่เกี่ยวกับบุคคลหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญหรือเป็นการวาดภาพกษัตริย์แล้วนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับก็เป็นในส่วนของงานทัศนศิลป์ทั้งสากลแล้วก็ไทยถ้านักเรียนสังเกตเขาจะมีวิธีการสร้างแตกต่างกันนะครับรวมมีจุดประสงค์ในการสร้างแตกต่างกันด้วยบางงานสร้างเพื่อศาสนาบางงานสร้างเพื่อเทพเจ้าบางงานสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของศิลปินเองบางงานสร้างเพื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นแต่ละงานก็มีความแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เอาเอกลักษณ์เหล่านั้นแหละมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่นะอันนี้ก็ได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับในช่วงของสนทนาภาษาศิลป์ที่เราพูดถึงงานศิลปะทั้งไทยแล้วก็สากลมาทบทวนนิดนึงนะครับในครั้งที่แล้วเราได้ขึ้นเครื่องย้อนเวลาไปนะครับวันนี้เราจะมาดูแผนผังท่องการเวลาอีกสักครั้งนึงสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวผลงานนะครับสำหรับครั้งที่แล้วเราได้ท่องการเวลาไปโดยได้เห็นว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยในช่วงเวลานั้นทัศนศิลป์ไทยมีผลงานอะไรทัศนศิลป์สากลมีผลงานอะไรซึ่งแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีผลงานที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีวิธีการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบผลงานที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้ถ้านักเรียนอยากจะเลือกผลงานมาใช้ในการสร้างสรรค์ใหม่หรือว่าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของผลงานหนูสามารถย้อนกลับไปดูแผนผังการเวลานี้ได้แล้วก็ไปค้นหาว่ายุคที่หนูต้องการเนี่ยหนูจะเลือกผลงานของยุคไหนมาปรับมาใช้นะครับสามารถทำได้มาทบทวนกันนิดนึงนะครับผลงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็สากลครั้งที่แล้วเราได้เปรียบเทียบกันไปเลยเนาะมาดูว่ามีผลงานชิ้นไหนที่สามารถจะนำมาปรับใช้กับงานผลงานเราได้บ้างนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับคือผลงานในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือรูปแกะสลักหินวีนัสเวเลนดอร์ฟนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยของไทยจะแตกต่างออกไปอันนู้นเขาทำเป็นเครื่องรางของขลังแต่ของไทยจะเป็นอุปกรณ์ใช้สอยเนาะเป็นเครื่องใช้ก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาแต่เอกลักษณ์ของไทยมีลวดลายเพิ่มเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเอาลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาของไทยไปรวมกับงานตะวันตกก็ได้มีใครใช้ไหมเครื่องปั้นดินเผาของไทยมีใครใช้ไหมครับบ้านเชียงมีคนใช้นะครับอันนี้เอาไปได้นะต่อมาดูกันต่อนะครับงานจิตรกรรมนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือช่วงที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำในยุคนี้ของไทยแล้วก็ของสากลเหมือนกันเลยก็คือเป็นภาพวาดที่อยู่บนผนังถ้ำนะครับเป็นภาพสัตว์เป็นภาพข้าวของเครื่องใช้นะครับซึ่งก็มีความแตกต่างกันทั้งคู่นะครับต่อมาดูในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนะครับสถาปัตยกรรมของสากลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่ใช้สำหรับการสาธารณะเนาะอย่างโคลอสเซียมเนี่ยก็เป็นที่สำหรับการประลองเนาะครั้งที่แล้วมีคนตอบว่าเป็นพื้นที่สำหรับการประลองการแสดงหรือว่าให้คนเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่มาในส่วนของทัศนศิลป์ไทยในช่วงนั้นก็จะเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนาะอย่างเช่นพระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีเทพก็ยังเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่ต่อมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะแต่ครูมาทบทวนให้เผื่อเราจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับรูปปั้นหินอ่อนวีนัสนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสในยุคกรีกก็มีการปั้นที่มีผ้าที่สวยงามครูรู้สึกว่าจะมีคนเอาภาพนี้มาเปลี่ยนผ้าให้เป็นผ้าไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมมีคนใช้ด้วยอันนี้คือไอเดียในการสร้างงานนะครับ ในยุคนั้น

นั้นนะครับของไทยก็ยังคงเกี่ยวกับศาสนาอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นพระแล้วก็ใบเสมาหินซึ่งลักษณะของตะวันตกในตอนนั้นเนี่ยเขาจะปั้นแล้วก็แกะสลักแบบเหมือนจริงแล้วนะครับก็คือมีต้นแบบมาจากมนุษย์จริงๆจริงเลยแต่ของไทยนะครับยังเป็นแบบอุดมคติก็คือมาจากความคิดแล้วก็จินตนาการของศิลปินอยู่นะครับคราวนี้มาดูการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมนะครับในส่วนของทัศนศิลป์สากลในยุคกลางก็จะเป็นงานศิลปะกระจกสีนะครับแล้วก็ในของไทยเนี่ยช่วงศรีวิชัยลพบุรีแล้วก็เชียงแสนเนี่ยยังไม่มีหลักฐานงานจิตรกรรมเลยนะครับมาพบในช่วงของยุคสุโขทัยที่เป็นลายเส้นบนแผ่นหินนะครับเป็นการจานลงไปบนแผ่นหินเป็นลวดลายซึ่งของไทยเนี่ยยังมีลักษณะเป็น2มิติเนาะแล้วก็เป็นแค่ลายเส้นแต่ของสากลของเขาจะเป็นแบบสีสันจากการทำกระจกเลยนะครับอันนี้คือในยุคหลังนะครับคือยุคเรเนซองส์บาโรกนะครับยุคโรโกโก้ผลงานของเขาก็จะมีความเหมือนจริงมากขึ้นแสดงแสงเงาชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพก็จะมีความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของศิลปินชัดขึ้นด้วยมาดูของไทยในยุคอยุธยากับธนบุรีที่เป็นช่วงเวลาเดียวกันตอนนั้นของไทยผลงานก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาแล้วแต่ว่าก็ยังคงเกี่ยวกับศาสนาเนาะเป็นภาพวาดจากอุดมคติมีลวดลายไทยชัดเจนแล้ววันนี้ใครจะเอาลวดลายไทยไปปรับใช้ในผลงานก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือในช่วงยุคใหม่นะครับยุคปัจจุบันแล้วก็ยุครัตนโกสินทร์หนูจะเห็นว่าในยุคใหม่เนี่ยผลงานจะค่อนข้างหลากหลายรูปแบบมากขึ้นตามความต้องการของศิลปินนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็จะเป็นผลงานที่เริ่มมีเทคนิคของศิลปะที่เป็นสื่อผสมแล้วเริ่มมีงานกระดาษมาเริ่มมีงานภาพพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับยุครัตนโกสินทร์นะครับที่ไทยเราเนี่ยเริ่มรับอิทธิพลมาจากต่างชาติก็คือการวาดภาพที่เริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับมีการแสดงระยะหน้ากลางหลังนะครับแล้วรวมถึงมีการวาดภาพที่เป็นมุมมองแบบตานกนะมองเห็นจากด้านบนได้อย่างผลงานในศิลปะยุคปัจจุบันอย่างเช่นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็มีลวดลายสีสันชัดเจนศิลปินดัดแปลงจากลายไทยธรรมดาไปเป็นผลงานที่มีลายเส้นของศิลปินเองเลยนะครับคราวนี้มาดูผลงานที่เราจะสร้างสรรค์กันในวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการออกแบบผลงานก่อนเนาะนักเรียนสำหรับผลงานที่เราจะสร้างสรรค์กันนะครับก็คือผลงานผสมผสานงานศิลป์นะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับเราจะเลือกผลงานจิตรกรรมไทย1อย่างหรือศิลปะไทยก็ได้1อย่างศิลปะสากลอีก1อย่างแสดงว่าวันนี้เราจะต้องมี2ภาพเนาะแล้วก็เราจะเอา2ภาพนั้นมาติดลงไปในใบงานนะครับแล้วก็ให้เขียนชื่อภาพกับชื่อศิลปินด้วยคราวนี้ของใครที่ไม่มีชื่อศิลปินอย่างเช่นภาพที่หนูเอามาจากวรรณคดีก็ไม่ต้องเขียนชื่อศิลปินนะครับแล้วก็เราจะเอาผลงานนั้นนะครับมาสร้างสรรค์ลงไปติดลงไปให้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นะครับหลังจากนั้นก็จะนำมาวาดร่างภาพใหม่เป็นผลงานชิ้นใหม่ของเราโดยเอาแรงบันดาลใจจากทั้งผลงานศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะสากลเนี่ยมารวมเป็นงานชิ้นเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราจะร่างภาพออกมาและใช้ภาพที่ร่างในวันนี้เป็นการต้นแบบเนาะเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะต้องกำหนดแนวทางของผลงานตัวเองให้ชัดและระบุแนวคิดด้วยว่าเรามีแนวคิดยังไงเอาผลงาน2ชิ้นนี้มาใช้ยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้เขาก็เลือกศิลปะกระจกสีของสากลเนี่ยมาใช้นะครับมาใช้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยซึ่งพอมารวมกันแล้วก็จะเป็นภาพหนุมานอมพับพลาที่มีการแบ่งช่องแบบศิลปะกระจกสีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องเขียนบรรยายลงมาตัวเองมีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์ผลงานอันนี้คือแบบร่างนะครับแบบร่างที่เขาร่างขึ้นมาจากแบบร่างนี้เราจะเอาไปใช้สร้างสรรค์ผลงานจริงในครั้งหน้าซึ่งผลงานจริงจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์นะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปเตรียมสีโปสเตอร์มาไว้ด้วยนะครับมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ว่าในตัวภาพร่างเนี่ยหนูระบายสีไม้ก็พอเนาะเพื่อเป็นแนวทางว่าเวลาลงสีโปสเตอร์จะต้องลงสียังไงคราวนี้ขอแบ่งปันไอเดียจากเพื่อนห้องต้นทางสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนๆในห้องต้นทางหลายคนที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์

0: งานที่น่าสนใจมากๆก็คือได้เลือกเอาผลงานทัศนศิลป์สากล1ชิ้นไทย1ชิ้นมาแล้วก็มีแนวคิดในการผสมรวมกันเนี่ยน่าสนใจมากๆอ่ะหนูออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าหนูมีแนวคิดยังไงในการสร้างสรรค์ผลงานของหนูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนได้แรงบันดาลใจอะไรนะครับและหยิบเอาอะไรมาใช้บ้างจากผลงานผู้หญิงสาวกับใส่ต่างหูมุกนะครับนักเรียนจะทำอะไรเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
1: หนูจะนำภาพสาวสวมต่างหูมุกนะคะ
0: ครับ
1: วาดให้เป็นชุดลายไทยค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนชุดของเขาจากที่เป็นชุดผ้าที่ไม่มีลวดลายเนี่ยมาเป็นใส่ลวดลายไทยเข้าไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่น่าสนใจก็คือเอาภาพบุคคลจากศิลปะสากลเนี่ยมาเปลี่ยนชุดเลยก็คือเอาลวดลายไทยที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังมาใช้นะครับก็คือเปลี่ยนชุดให้เขาเลยเปลี่ยนลวดลายชุดให้เขาครูเชื่อว่าผลงานออกมาน่าจะน่าสนใจเนาะเดี๋ยววันนี้คอยดูภาพร่างกันดีกว่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเจนครับมาดูอีก1ชิ้นนะครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานจากวรรณคดีไทยนะครับซึ่งก็คือนางผีเสื้อสมุทรซึ่งอีกผลงานนึงเป็นผลงานสากลเพื่อนได้เลือกโมนาลิซามานะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันว่าเพื่อนจะเอา2ภาพนี้มาผสมผสานกันยังไงเชิญครับ
2: แนวคิดนะคะคือนำตัวผีเสื้อสมุทรมาแทนที่โมนาลิซาค่ะส่วนพื้นหลังก็จะเอาเป็นคงเดิมของโมนาลิซาค่ะ
0: ก็คือเปลี่ยนตัวโมนาลิซาให้เป็นนางผีเสื้อสมุทรแต่ว่ายังคงพื้นหลังแบบเดิมไว้แล้วหนูจะเปลี่ยนท่าทางของนางผีเสื้อสมุทรให้อยู่ในท่าทางเดียวกับโมนาลิซาด้วยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอนางผีเสื้อสมุทรมาอยู่ในท่าเงียบขรึมแบบนี้แล้วจะมีหน้าตาออกมาน่าสนใจแค่ไหนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งจริงๆแล้วมีหลายผลงานมากเลยผลงานนี้เป็นของใครเอ่ยของณเดชเดี๋ยวมาดูว่าณเดชจะมีแนวคิดยังไงสำหรับภาพ The Scream ที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดกับภาพพระรามที่รายละเอียดเยอะมากมาดูว่าณเดชจะเปลี่ยนแปลงภาพนี้เป็นผลงานใหม่ยังไงเชิญครับ
3: ผมจะเอาภาพพระรามมาแทนคนที่เป็นจุดเด่นครับแล้วก็จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายไทยแล้วก็จะลดรายละเอียดของทั้งภาพลงครับ
0: ก็คือจะเอาพระรามจากเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยมาแทนตัวที่กำลังกรีดร้องในผลงานของแอดเวิร์ดมุ้งเลยแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังให้มีลวดลายไทยผสมเข้าไปด้วยและหนูยังคงโทนสีเดิมของงานตะวันตกไหมครับคงโทนสีเดิมอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับมาดูว่าทั้ง3ไอเดียที่ได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆปลายทางวันนี้พอออกมาเป็นผลงานจริงจะมีหน้าตาเป็นยังไงขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับครูขออธิบายใบงานเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวใบงานที่ครูกำหนดมาให้เนี่ยภาพที่เราจะต้องร่างใหม่มันถูกจัดวางอยู่ในแนวนอนเนาะแต่ถ้าหนูต้องการจะวาดผลงานจริงเป็นแนวตั้งหนูหมุนกระดาษแล้ววาดในแนวตั้งได้เลยนะครับหมุนกระดาษแล้ววาดในแนวตั้งได้เลยอย่างผลงานนี้ของณเดชก็ควรจะวาดเป็นแนวตั้งนะลูกหนูสามารถหมุนกระดาษใบงานแล้ววาดเป็นแนวตั้งได้เลยแต่ก็เขียนบรรยายในแนวเดิมเนาะไม่ต้องไปหมุนแนวเขียนนะครับโอเคคราวนี้ทุกคนจะได้ลงมือออกแบบแนวทางทิศทางในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองนะครับสามารถลงมือร่างแล้วก็เขียนแนวคิดชื่อภาพต่างๆได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจในห้องต้นทางเดี๋ยวครูจะแนะนำไปเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนปลายทางด้วยมีหลายคนมากที่น่าสนใจนะครับมากกว่า3คนเมื่อสักครู่อีกแล้วก็ถ้านักเรียนอยากย้อนไปดูว่ามันมีผลงานศิลปะอะไรอีกบ้างก็ไปย้อนไปได้ที่แผนผังท่องการเวลาของเราเลยนะครับมีรูปแบบของงานทั้งศิลปะไทยแล้วก็ศิลปะสากลหลากหลายให้เราได้เลือกใช้มากๆตอนนี้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คือใบงานที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะครับคราวนี้ตัวใบงานเนี่ยภาพร่างมันเป็นแนวนอนอยู่แต่ถ้าภาพผลงานที่นักเรียนออกแบบเนี่ยหนูต้องการให้เป็นแนวตั้งหนูสามารถกลับด้านใบงานได้เลยนะครับถ้าผลงานของใครเป็นแนวนอนหนูก็สามารถวาดลงไปในนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าหนูต้องการให้เป็นแนวตั้งหนูก็สามารถกลับใบงานแบบนี้ได้เลยนะครับกลับใบงานแบบนี้แล้วก็วาดแนวตั้งได้เลยแต่เวลาเขียนเรายังคงกลับมาเขียนในแนวนี้เหมือนเดิมเนาะเขียนบรรทัดแบบนี้แต่ถ้าผลงานเราจะปรับเปลี่ยนจากแนวนอนที่ครูทำไว้ให้เนี่ยเป็นแนวตั้งก็สามารถหมุนกระดาษแล้วก็ร่างภาพได้เลยฮะอันนี้คือสามารถไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อนๆต้นทางเนี่ยก็มีหลายคนเหมือนกันที่จะสร้างสรรค์ผลงานเป็นแนวตั้งเนาะหนูก็หมุนใบงานได้เลยครับ

นักเรียนครับอีกข้อมูลหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือชื่อผลงานแล้วก็ชื่อศิลปินนะครับคราวนี้ถ้าใครที่มีภาพมาแล้วในมือแต่ไม่สามารถรู้ชื่อผลงานหรือรู้ชื่อศิลปินได้หนูสามารถถ่ายภาพนั้นแล้วเอาภาพไปค้นหาได้นะครับว่าภาพนั้นเนี่ยศิลปินท่านไหนเป็นคนสร้างหรือว่ามีชื่อผลงานว่าอะไรคราวนี้ผลงานบางชิ้นที่มันเกิดขึ้นในยุคที่ค่อนข้างโบราณมากๆอย่างเช่น เกิดในยุคกรีกยุคโรมันหรือว่าเกิดในศิลปะศรีวิชัยศิลปะลพบุรีสุโขทัยอย่างเงี้ยบางงานเราไม่ทราบชื่อของศิลปินเนาะเพราะฉะนั้นหนูสามารถระบุได้เลยว่าเป็นผลงานในยุคไหนอย่างเช่นเป็นศิลปะลพบุรีไม่ต้องใส่ชื่อศิลปินก็ได้นะครับในส่วนของใครที่เลือกเอาภาพจากวรรณคดีไทยมาหนูก็สามารถเขียนได้เลยว่าในส่วนของชื่อศิลปินนะหนูเขียนเลยว่าจากวรรณคดีไทยเรื่องอะไรหรือใครไปเอาภาพมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังหนูก็เขียนเลยว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วอย่างนี้ได้เลยนะครับคราวนี้สามารถทดแทนข้อมูลในส่วนนี้ได้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองว่าจะให้ชื่อผลงานว่าอะไรหลังจากที่เอา2เทคนิคมาผสมกันแล้วก็ให้เขียนแนวคิดไปด้วยว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในงานชิ้นนั้นครับ

0: นักเรียนครับสำหรับผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงจากผลงานศิลปะไทย1ภาพศิลปะสากล1ภาพมาเป็นผลงานชิ้นใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการดัดแปลงองค์ประกอบต่างๆในภาพนะครับอิสระเลยหนูจะเลือกปรับในส่วนไหนก็ได้แต่อยากให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการปรับแล้วก็เปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในภาพนะครับคราวนี้เรามาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนกันหน่อยนะครับครูอยากทราบว่าจากที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนักเรียนคิดว่างานศิลปะไทยกับศิลปะสากลมันมีความแตกต่างกันยังไงศิลปะไทยกับศิลปะสากลแตกต่างกันยังไงลองคุยกันในกลุ่มก่อนก็ได้และใครมีคำตอบยกมือตอบได้เลยคำถามนี้สำคัญนะครับเพราะมันสอดคล้องกับตัวงานเชิญครับ
1: ลวดลายในภาพครับ
0: ลวดลายเป็นยังไงลูกต่างกันยังไง
1: ของไทยจะมีรายละเอียดเยอะกว่าครับ
0: ของไทยจะมีรายละเอียดในภาพเยอะกว่าของ
1: สากล
0: สากลใช่ไหมครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกไหม
1: ไม่มีมีแค่น
0: ี้
1: คร
0: ับ โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าผลงานเนี่ยของไทยละเอียดกว่าของสากลมากๆเลยนะครับละเอียดจากลายเส้นในการวาดนี่แหละนะครับด้วยลายไทยของเราเนี่ยมีความอ่อนช้อยแล้วก็มีรายละเอียดเยอะทำให้ความละเอียดในผลงานที่ปรากฏเนี่ยก็จะมากกว่าของทางสากลซึ่งทางสากลเนี่ยเขาก็จะเป็นภาพวาดแบบไม่เก็บรายละเอียดเยอะแต่ว่าจะไปหนักในเรื่องของแสงเงาเนาะชัดเจนในเรื่องของแสงเงามากกว่าเชิญค่ะคนต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนจะเห็นแตกต่างกันยังไงนะครับ
2: ผลงานไทยจะเน้นไปเรื่องลายแล้วก็ศาสนาค่ะ
0: ครับ
2: ผลงานสากลจะเน้นไปเรื่องสีสันและรูปร่างค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ดีมากเพื่อนบอกว่าของสากลเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องรูปร่างสีสันแสดงแสงเงาชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันผลงานของไทยยังมีลักษณะเป็น2มิติแล้วก็เน้นไปในส่วนของลวดลายอยู่เลยนะครับแล้วก็จะเป็นผลงานที่ใช้เวลาในการสร้างเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับอุดมคติทางศาสนาเนี่ยค่อนข้างยาวนานกว่าของคนขอเชิญอีกหนึ่งคำตอบครับ
3: ศิลปะไทยจะเน้นไปในทางประเพณีค่ะส่วนศิลปะของสากลจะเน้นไปทางแนวคิดค่ะ
0: เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับของไทยนะครับจะเน้นไปที่การวาดขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ของสากลเนี่ยเขาจะเป็นแนวคิดจริงๆแล้วก็คือแนวคิดเหมือนกันนั่นแหละแต่แนวคิดของสากลเนี่ยเขาก็จะแตกต่างออกไปนะครับยิ่งยุคหลังเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานที่หลากหลายมากเพราะว่าศิลปินเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความต้องการของตัวเองเลยตัวเองคิดอะไรชอบอะไรก็สามารถสร้างสรรค์ได้ตามนั้นเลยซึ่งแนวคิดของไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับขนบวัฒนธรรมประเพณีศาสนาอันนี้คือความแตกต่างของงานทั้ง2กลุ่มนะครับก็คือของกลุ่มศิลปะไทยกับศิลปะสากลซึ่งพวกเราก็ได้สร้างสรรค์งานแล้วก็ได้เรียนจนเห็นความแตกต่างของงานแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้ที่3เรื่องของการร่างภาพผสมผสานงานศิลป์นะครับก็ครั้งหน้าเราจะเอาต้นแบบจากการสร้างสรรค์งานในวันนี้จากใบงานเนี่ยมาใช้ในการร่างภาพในครั้งหน้าเป็นผลงานจริงขนาด A4 นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะต้องถอดแบบจากภาพร่างนี้ไปลงขนาดกระดาษขนาด A4 แล้วกลับไปทำงานนี้ให้สมบูรณ์เพื่อเป็นทิศทางเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของเราเองนะครับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมนะครับกระดาษ100ปอนด์ผิวเรียบขนาด A4 จานสีกระดานรองวาดนะครับสีโปสเตอร์เราใช้สีโปสเตอร์แล้วนะครับครั้งหน้าผู้กัน3ขนาดนะครับเล็กกลางใหญ่เทปกระดาษกาวอเนกประสงค์ผลงานจะตีกรอบ1ซมแล้วก็จะติดเทปกระดาษกาวเข้าไปนะครับดินสอยางลบไม้บรรทัดอันนี้เอามาใช้ในการร่างภาพผ้ากันเปื้อนนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับการล้างทำความสะอาดผู้กันอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะครับตามนี้เลยผู้กันถ้าใครหามาได้หลายขนาดจะดีมากเนาะสีโปสเตอร์นะครับอย่าซื้อสีอะคริลิกมานะคุณสมบัติต่างกันแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดต่างๆสำคัญมากๆนะครับซึ่งครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องร่างภาพงานผสานศิลป์นะครับก็จะเป็นการเอาต้นแบบจากผลงานชิ้นนี้แหละนะครับ มาร่างลงไปในผลงานจริงกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 และหลังจากนั้นก็จะต่อด้วยการลงสีโดยใช้สีโปสเตอร์นะครับจะใช้เทคนิคสีโปสเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้กันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนกลับไปทำงานชิ้นนี้ให้เรียบร้อยไปลองเอาสีไม้ระบายมาหน่อยเพื่อเราจะได้เป็นทิศทางว่าในผลงานเราเนี่ยเราจะต้องใช้สีอะไรบ้างผสมสีอะไรออกมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทำให้สมบูรณ์เขียนแนวคิดตั้งชื่อแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาใช้ผลงานชิ้นนี้เป็นแนวทางในการสร้างผลงานจริงกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้นำงานทัศนศิลป์ไทยแล้วก็ทัศนศิลป์สากลมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ได้แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นชิ้นใหม่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นแนวทางของทุกคนที่ชัดเจนมากๆเลยก็ขอให้ไปทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ครูปันรัตนภักดีและเพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4เรื่อง

0: โตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออร์ตี
1: 5. เรื่องมหาชนก
0: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
0: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เพิ่มโอกาส

างการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วน

0: ที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะเรียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะ
1: ล
0: ู
1: กบาศก์
0: คือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: กว้างยาวสูง
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของคุณครูไหมคะตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบาศก์ซึ่งเมื่อเรานำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันโดยวางในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ต่อกันสนิทพอดีและไม่มีการยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะ
1: แตกต
0: ่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกันเพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครู บอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

0: นักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะรูปไหนคะรูปนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างค่ะคุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะ
1: ด้านบน
0: มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: สองล
0: ู
1: ก
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดช่วยในการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ย
0: ัง เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: ก
0: ริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายเงาภาพด้านข้างค่ะตอนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของ

0: เอาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เลยเขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเมื่อนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของลูกบาศก์ที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1

0: ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะขวาล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกมีลูกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: ซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนวลึกเลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวาบน
0: หากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: 2ลูกนักเรียนก็เขียน

0: ข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1ล
0: ูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: สายล
0: ่างซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจากรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้สามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองในลักษณะอื่นได้อีกไหมคะหากนักเรียนคิดว่าได้ยังไงคะจะได้เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันให้เป็นภาพเรขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่ไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มอง และเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่ลูกคะ
2: 2ล
0: ูกถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกัน2รูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
2: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
2: 2ลูก
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
2: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ลูก
0: หากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้าน

ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ2ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะและหากนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านขวาซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้ครับ
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะมองภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 2
0: รูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
2: เขียน
0: แล้วหากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต
0: ้
2: อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ด้านล
0: ่
2: าง
0: เรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านล่างซึ่งจากลูกบาศก์จะเห็นว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแล้วมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะนักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ส่วนด้านล่าง
0: เราก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
2: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกจากนั้นนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะ
2: ตรง
0: เรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านล่างค่ะ
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ลูกตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ล
0: ู
2: กบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได้แล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้นไปนักเรียนก็แรงเงาก่อนเลยว่านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างที่มองจากภาพด้านหน้าไปมีส่วนไหนบ้างคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์นั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาดังภาพนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยการเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหากนักเรียนต้องการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้เราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมองการมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเรามาแรงเงาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างกันก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ 2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นเหรอคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์ลูกนี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้นมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะ
2: การเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือการเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้อีกว่าผลรวมของจำนวนลูกบาศก์ที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพจะเท่ากันและเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ที่นำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องบ้านของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4บ้านของเรารูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูให้นักเรียนประกอบมาเทปกาว2หน้ากระดาษสีแข็งและกระดาษกรุ๊ปนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ
3: Oh.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษ

0: ต่างๆเขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: อ้าวทีนี้จะให้น้องๆทั้งสองทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับน้องๆทั้งสองโรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
5: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Kun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
6: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destinationWhen you open the app, you can see that everything is in English. If you want to go to Khao San Road, choose number 8. To Banglapu, choose 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.
5: In the future, how will you plan to develop the Tuk Tuk Hop app?
7: We will offer an electric Tuk Tuk service in collaborate with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
0: Which statement explains what the Tuk Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This appis only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
8: Number C. All the functions in the apps are in English.
0: Your answer is...Alright, moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue. A famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the wordDynamo. Clue number two. It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to Saint Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012.The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาล่ะสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
9: บราซิล
0: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
3: St. Petersburg
0: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบ2
3: Moscow
0: Your second attempt is incorrect ศึกษาลี your second attempt เชิญครับ
9: Rio de Janeiro.
0: Your second attempt is ผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue.This former capital of the Kievan Rus kingdom is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
3: The city name is Kiev.
0: เป็นคำตอบที่ Correct.น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
3: แหมมันเขียน Capital of Kiev
0: เนี่ยอาณาจักรคีวันรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง Because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
10: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน CU Pub Bus ได้ด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในไอเดีย Green University ได้แล้ววันนี้
0: Welcome back to See on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับTrue or False

0: The following statements about sport rules are true or false. In football, there cannot be more than 7 substitute players on each team.
1: True.
2: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
1: I will say that's true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
1: False.
2: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
2: False.
1: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
1: That's true.
2: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
2: False.
1: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
1: I think that's true.
2: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
2: True.
1: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
1: That's false.
2: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
2: True.
1: Well, let's have a game. I think that's true.
3: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10
0: And the team that will be given 300 points is
3: สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆก็เลยทีเดียวหลายๆคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลัวที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนา
0: Alright, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok.
3: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
4: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
3: เข้ามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะฮะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ
0: as the former champions นะฮะ all right anything you want to tell the boys in brown โยธินบุรณะ
5: พวกเรา see you see
3: รอบนี้เราจะเริ่มที่ VTR กันก่อนนะครับ
6: it is said that music is without bordersAnd Chamturi's Pink Quartet has carried Thai music beyond its usual borders by performing traditional Thai compositions with Western instruments that everyone is familiar with. Do you hear it? Let's go listen to this beautiful music and get to know it better.

0: The name Jamjuri String Quartet comes from the Jamjuri tree, which is the symbol of Jalalnagar University. And string quartet denotes the type of musical ensemble. A string quartet comprises three types of string instruments, violin, viola, and cello. But to be called a string quartet, the ensemble must have four musicians, which means in a string quartet, there are two violinists, one violist, and one cellist. The string quartet is a type of musical ensemble that plays chamber music, which is a music performed in small and intimate venues. During the 18th to 20th centuries, a string quartet usually performs classical compositions with four movements. The first movement is usually the longest movement. The second is usually slow and builds up on the first movement. The third movement is melodious and lively in the style of a minuet. The fourth movement is fast and the most dramatic. Today, a string quartet can choose to play any genre of music, not only classical music.
1: Breathtaking performance, a highly encounter. The arrangement of traditional Thai songs delivered through international instruments, beautifully done. Very pleased. Brilliant.
0: There are other types of musical ensembles you may have heard of that perform chamber music, like the string quintet, comprising two violinists, one violist, one cellist, and one double bassist. The woodwind quintet, comprising of five types of woodwind instruments. Flute, oboe, clarinet, bassoon, and French horn.
2: Which statement describes a string quartet? A. A string quartet performs classical compositions with three types of string instruments. B. It's a musical ensemble where you can sometimes find woodwind instruments. C. A string quartet can have any number of players. D. A string quartet usually performs classical music compositions. See you! All right, your answer is...
3: A. A string quartet performs classical composition with three types of string instrument.
2: Is... correct! The next game is worth 200 points. You'll just have to simply guess who, what, or where. The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person is a British actor who was born in London on October 23rd, 1986. She was named the sexiest woman alive in 2015 by Esquire magazine. Clue number two, she was once the highest paid actress on TV, receiving 1.1 million. Let's see, Yotin Brunat, good. This is your first attempt. Your answer is?
4: Natalie Portman.
2: Natalie Portman, none. Incorrect.
3: Emilia Clarke.
2: Is your answer? Correct. She was once the highest paid actress on TV, 1.1 million per episode. At a charity auction, Brad Pitt placed his bid at $120,000 to watch an episode of Game of Thrones with her, but was outbid. She was approached to play the lead role in 50 Shades of Grey, but turned down the part. She has appeared in films such as Terminator Genesis, Voice from the Stone, and
5: Me Before You.
2: ข้อสุดท้ายก็คือ she is best known for playing Daenerys Targaryen in the Game of Thrones series นั่นเองครับซึ่งคำตอบที่ต้องการคือ Emilia Clarke 300คะแนนเราจะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับ See You on the Road Season 2Welcome back to See You on the Road In this game อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ random True or false? The topic we're going to be talking about is Thai history. โยธินบูรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬา
1: โปรด
2: น้องโปรดนะครับ
4: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
2: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอบรัดเลย์ are true or false You ready
3: Yeah
2: Let's go Dr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
3: True.
5: True.
2: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
3: True.
5: True.
2: His most famous surgery was the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
3: False.
5: True.
2: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
3: True.
5: True.
2: His first publication was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam.
3: False.
5: False.
2: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
3: True.
5: False.
2: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai.Who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
3: False.
5: False.
2: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
3: False.
5: True.
2: He was the person who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
3: True.
5: False.
2: He died on June 23, 1873 of tuberculosis when he was 69.
3: True.
5: True.
2: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
3: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
2: แต่ว่าอีกเคสอย่างเงี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV ข้อแรกเลยดูตอบ true หรือ false ได้ไหม
3: true
2: false ครับ he came in during the reign of King Rama III ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอบรัดเลย์เรียกว่าผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช
3: ่
2: ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the next team the last team who will enter the final 5 of the Bangkok roundอย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี 7 โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See You on the Road Season 2 สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: การศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญที่เหล่าบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญในการวางรากฐานไว้ให้ประชาชนด้วยทรงตระหนักดีว่าประชาชนนั้นคือทรัพยากรที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายสือไทยในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL

TV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charm นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it
2: It burns
1: when you touch it.
2: Make a fun with like flavor.
3: Why lo?
2: Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งจริงๆเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะวาดแบบคิ้วๆหน่อยอย่างเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: คุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
7: เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
8: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
9: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
10: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
11: อันนี้ก่อน
12: ไปเลยเหรอ
10: Never get back.
9: Find me a galaxy in the galaxy.
13: Okay, I will

0: separate into two groups. Me and Jun is the first
1: group.
0: Yeah, and
1: Bang
2: and Bang.
1: Yeah, second group.
3: วิธีของเราก็คือโอนอยออก
2: ไทยสไตล
3: ์ไทยสไตล์
4: Have you ever tried โอนอยออก
3: โอนอยออก
4: โอนอยออก
3: โอนอยออก
4: ยี่ห้านี่คือ
5: ไกด์เด็กบอกว่าโอนอยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twosและแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: เฮ้ hey guys are you ready
6: yeah
0: if you ready let's go check it out
4: yeah โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกัน
7: ตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
8: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
7: ค
8: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
7: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
8: ื่
7: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
8: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
7: ไปครับ
5: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Maxแต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแต่และกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
9: One at the back and then two groups of two that go left and right
10: Oh so she's defending the flag
9: Yeah
10: And then
9: two groups of two
10: Oh so you guys go together
9: Are you guys together
10: Okay and if you get one shot you already dead
9: Yeah you have to raise your weapon Raise your weapon so they don't shoot you again and you go outBut there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him. But you can stay as fast as you can. As you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
11: One, two, three, boogie.
12: Yeah. One, two, take a fact. Take a fact. One, two.
13: Yeah, me and the left two will both try, and then you guys must just help us get there. Like make sure that we try and get there without being shot.
8: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
11: one two three ready
5: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Muck, Muck.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่หานัดกับตูนว่า

0: เนี่ยเดี๋ยวไปกันสองคนพร้อมกันนะตู้ไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักหนึ่งพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
1: ตรงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
2: เครื่องเล่นขาบั๊ม
3: We're gonna be goalkeeper.
4: No, brainstorm first?
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนครับทีมสีฟ้า
6: เป็นผู้ชนะ
5: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮะ
6: มาก
5: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
6: ้
5: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
6: ์แอโรคราฟต
5: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
6: นะ
5: เกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
6: พร้อมค่ะ
5: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับ

0: เราไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Adrian Lim, ex-Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic, Titanic. Did,

0: You know that?
1: Yes.
2: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเอ้ยเอาแล้วว่าจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคณับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
3: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
2: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบ้คำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Yes.
1: Time to guess.
0: Hurry up. Five.
2: No way.
0: Four.
2: Three.
0: Two.
2: No. Please wait.
3: Okay. What do you think?
0: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
5: Yeah.
6: So
5: okay?
6: It was amazing,
5: right?
6: Because I opened my eyes, it was cool, people close.
5: Really?
6: And I saw all this and I was like,
5: oh God. Okay. So, what did you hear?
0: DiCaprio and movie.
5: And the movie.
4: And
0: the last one. The last one we did hear.
6: Sorry.
5: DiCaprio and movie.
4: But it's
5: and
4: like
5: what did you say?
3: I'm
5: what is your cue?
3: Chip?
5: Did you say chip? Chip.
7: I have to say
5: movie.
3: Movie. DiCaprio.
5: What is that?
3: DiCaprio.
5: What do you think?
6: I think I've
5: and the answer. The answer is.
3: The answer is.
5: The Beast.
3: Titanic.
5: You lost this game!
8: Just a game.
5: Just a game, okay.
9: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
8: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเคYour what is this one? Find the keyword. Only one keyword of each of you. ตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคลิปไปจะคลิปไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็แต่เมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, City. Woo, hello, City. Wow.
0: อยู่ประเทศไทยแบบปกติของประเทศไทยก็น่าจะเรียกว่าเออเราคืออยู่ประเทศไทยก็น่าจะเรียกว่าชนธรรมะอ๋อเลยอ่ะลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคิดว่าโอเคเอาล่ะครับอ่ะโอเคได้แล้วนะอันเซอร์เอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
3: ได้ยินแค่ซิตี้
0: แต่
3: Only city. And scream.
0: Who gave woo? Wow.
4: Why didn't they hear the?
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาล่ะครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
4: Right? It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then
4: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. And I was concentrated exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, yeah. That word is okay. Yeah. How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
7: And I think you're fun.
0: Yeah.
7: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah,
8: yeah.
0: You did together.
8: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you.
4: Thank you.
0: How about you? Last one.
9: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Okay? Yeah. Lot of fun. Yeah. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี้
10: ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหนูว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: โอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
4: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมมั้ย
4: พร้อม
0: นะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
10: คือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
11: and we are recommend three of them
12: We recommend.
10: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคค่ะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
13: Wash your come on
10: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
13: wash
10: คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูก can กับ could นะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะวาชาคอมาวาชาคอมอค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
12: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
13: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษ
14: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
15: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวม2ฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก
0: ็
1: จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่มั้ย Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to นะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆนะภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won't
นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาติบางท่านนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระ o นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำหรับดูนะครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballsวันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight? I'm gonna call you tonight. I'm not gonna call you tonight. อาจจะถามต่อไปครับว่า Are you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm gonna study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won'tstudy English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wannaGonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you goingซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้

ต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดพงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ what did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car how did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเราจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

Girlfriend's just hot like me, don't you? Don't you? Don't you? Don't you? ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะถามว่า did you call meI called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่เวิร์บอื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มัน

เกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you born I was born in Thailand where were you last night มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ where are you ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ where are you ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร where were you ครับผม where were you last night เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นไรครับ I wasn't at home Where were you I was at home I wasn't at home Who were you with คุณอยู่กับใคร Who were you with I was with my wife ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่า Were you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife how is your family ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน how was your trip how was your flight เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง how was the movie ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า how was the meeting ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม how เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ how was the meeting ตอนนี้เราถอด how ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่า where was the meeting ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไปอาจจะบอกประชุมในห้อง301 the meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า when was the meeting หรือ what time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง the meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ what was the meeting about the meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the food was good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่าWas your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถาม basic นี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงงแล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดถูกกันอยู่นี่นะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับหรือว่าพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาอังกฤษเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a living?ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutตุ๊ดคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say ตุ๊ด in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank youNo thanks, no thanks, no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมุติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you, I'm good thank you, it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not todayNot today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปSounds great, but sounds great, but I have work to do. Or sounds great, but I have so many things to finish by tonight. เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity. โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity. I will be abroad then.What a pity I will be abroad then. คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: เวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยstadium
1: stadium
0: พร้อมกัน stadium ที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า stadium จำนะ stadium มันมีเกมให้เล่นนะ stadium ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหนโรงอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึง canteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria canteen
1: cafeteria
0: canteen
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหนร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า restaurant ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good
1: hotel
0: เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน
1: museum
0: very good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อ

0: ของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good Post Office
1: Post Office
0: Post Office ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ Post Office แล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
1: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือBank.
1: Bank.
0: Bank. Bank. Bank. นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: Barber shop.
1: Barber shop.
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะBarber shop.นะคะนี่ไงห้องสมุดใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ station ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: bakery shop ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: ร้านอะไรร้านอะไร
3: ร
0: ้
3: าน
0: อ่ะเอมิซอนเขาบอกร้านเอมิซอนนี่เป็นไงล่ะร้านเอมิซอนร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยซินิมา
1: ซ
0: ิน ิ
1: มา
0: ซินิมาเราไปดูหนังกัน
1: ซ
0: ู
1: Zoo
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักละทวนทวนWhat is it? 1, 2, 3.
1: Zoo.
0: Very good. 1, 2, 3.
1: Zoo.
0: พี่กาซาดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1, 2, 3.
1: Cinema.
0: Cinema.
1: Cinema. Coffee shop.
0: Coffee shop.Bakery shop. Bakery shop.
1: Bakery shop.
0: Bus station. Bus station.
1: Bus station.
0: Library.
1: Library.
0: One, two, three.
1: One, two, three.
0: library
1: one
0: two three ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค library
1: library
0: one two three library ห้องสมุด library ต่อไป
1: barbershop
0: ไม่ใช่บาร์บี้ barbershop เอ้ย barbershop
1: barbershop
0: อ่ะไปธนาคารว่า one two threeอะไรนะ
1: Police Station
0: เออ Police Station ต่อไป One Two Three Post Office ต่อไป One Two Three ต่อไป Swimming Pool Swimming Pool ต่อไปMuseum ต่อไป
1: Hotel
0: ต่อไป
1: Restaurant
0: 1 2 3 Very good ต่อไปcanteen stadium
1: park
0: hospital
1: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruit bananas orange watermelon mango ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ
3: จำได้ไหมในภาษาอังกฤษ

0: ครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: มันมาเลย
2: ซ
1: ี
2: นีมา
0: ซ
2: ี
0: น
2: ี
0: มา
2: ซ
0: ี
2: น
0: ี
2: มา
0: ซ
2: ี
0: น
2: ี
0: มาเอาดังดังซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: ม
0: า
3: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่คาซาแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอามาคนเดิมมังง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวที่เชื่อจะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเ
5: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: Hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ Hospital สักคนยกไป เออลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอาลุดมีลุดมีลุดมีตอบลุดมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงลุดมีลุดมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทีเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me
6: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
6: the
0: bank
6: How
0: can I get to the bankช้าๆ
6: How can I get
0: to the bank
6: to the
0: bank ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
7: ปัตตาน
0: ีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
8: ห้องสม
0: ุ
8: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell meHow to get to the school ไปไหน
9: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me How to go to the restaurant ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toiletrestaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิ

0: หรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัดThe restaurant คือร้านอาหารสุดท้ายสุดท้าย Can you tell me where the hospital is hospital ที่ไหน
1: โรงพยาบาล
0: เก่งมากอ่ะ
2: แล้วในภาษาไทยสลัดมีกี่ตัวเยอะไหมบอกต้องสลัดในภาษาไทยเยอะไหมลูก
1: ไม่ใช่44ตัวค่ะ
0: 44ตัวนั้นคือพยัญชนะสละสละอะอาอิอีอนั่นน่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
1: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสละนะสละนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Phun. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning.
1: Hi,
2: Nong
1: Phun.
0: I haven't eaten anything yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับ
2: นี่ครับพี่เชอร์ข้าวจี่ครับ
0: นี่พอดีเลยจะพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะฮะมันมีกลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะอย่าลืมนะครับเราจะมี quiz challenge ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจี่ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์จะสอนศัพท์ไปด้วยโอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
2: grilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
2: with egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
2: ข้าวจี่ครับ
0: นิดนึง
2: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
2: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rices
2: ticky rice
0: และอีกคำหนึ่งครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจี่ใบด้วยนะครับ
2: ทีเชื่อลองชิมดูเลยครับ
0: ข้าวจี่ที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเชื่อจะกินเองด้วย
2: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ deliciousรู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: อร่อยครับ
0: อร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good
2: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
2: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับSoft and crunchy.
2: Soft and crunchy.
0: ทำเองแล้วขายคนเดียวหรือเปล่า
2: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้ครับ
0: ไปซื้อหมูปิ้ง
2: มีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องภูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you?
2: I am 12 years old.
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
2: คร
0: ับ เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
2: ประมาณนี้อ่ะครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะครับลองออกเสียงด้วยครับ I have
2: good experience
0: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทําไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คําว่า I am
2: skilled
0: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
3: เอาข้าวจี่ก่อนให้พ่อนะครับ
2: ได้ครับ
3: ร้อนๆนะคะ
2: ครับรอสักครู่นะครับ
0: เราต้องคงครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
2: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็นร้อยโอ้เยอะมากใครหม

0: หรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอน
1: ี่
0: คร
1: ับ
0: ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อครีมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: น้องพูนครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: ชุบไข่
0: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่าdressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
1: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องชุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: อ๋อโอเค
1: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
1: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
1: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
1: ไม่ใส่ครับ
0: ไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
1: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจี่ทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
1: หลายๆชิ้นคร
0: ับ หลายๆชิ้นโอ้โหลูกค้ามาแล้วนะครับ
1: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
0: นะอุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
1: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
0: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูเก็กว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูเก็กเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมคร
0: ับ เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบิ้ลได้เลยครับ 50-50 เจ๊แคทโอเคโ
1: หอันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องพงษ์ครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทียมครับชื่อเรียกขนมโบราณคร
0: ับ อ๋อมันคิดทำจากอะไรหรือส่วนผสม what ingredients
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
0: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
1: corn
0: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
1: cassava
0: มะพร้าวพูดว่า coconut
1: coconut
0: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
1: สุกเชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
0: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
1: อร่อยไหมครับพี่เช
0: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจี่ขายยังไงครับ

0: 10บาทคร
1: ับ โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
0: one skillet rice
1: 10บาท
0: 10บาท
1: มันทิปไทยไงครับ
0: 3ลูก10บาทครับ
1: 3ลูก10บาท3 4 10
0: 3 4 10
1: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วย

0: looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out. คุณป้าครับ thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
0: ับ เมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
1: for your
0: support
1: support
0: ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวที่ทีแรกจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเกี๊ยวไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีแรกขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะAfter finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูมิครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: หวดครับ
0: หวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียว
0: ใส่
1: ในหวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่แล้วน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็เท่าที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าSteam the rice.
1: Steam the rice.
0: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30นาที
0: 30นาทีโอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีชลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องภูมิครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2ถาดครับ
0: โอ้โหเยอะบีของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
1: ได้
0: หูมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
1: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะว่ามันอิ่มอะครับ
0: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
1: เป็นขนมของทานเล่นครับ
0: ก่อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: หมดแล้ว
1: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
0: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
0: โอ้สุกแล้วนี่กลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะ

0: น้องปุ่น
1: ก็ใส่น้ำเซาข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
0: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
0: ไม่ติดจะได้ลูกง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
1: mold
0: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
1: oil
0: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะฮะออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
0: ใส่ในถุงเพราะอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
0: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
1: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
0: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เคให้ทีชลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
1: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
0: ับ ได้
1: แล้วก็กลับด้านครับ
0: กลับด้านโอเคได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ตอนนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
1: ๆทิชเชอร์ก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
0: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
1: ใช่ครับ
0: สมบูรณ์ครับ
1: แล้วก็กลับด้านได้เลยคร
0: ับด้านปุ๊บก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
1: ยากไหมครับทิเชอร
0: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
1: ทิเชอร์ you very good
0: thank you ผมขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
2: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชี่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
0: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
1: งั้นไม่เอา
0: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับ Thank you
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการ

0: เรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พ่อพันธุ์ปัญญาเอเซอร์National project that the researcher here, we act as a coach to coach a teacher and aims that teacher can coach the student to do a project called research-based learning. How we help the teacher to be a coach. First of all, we need to practice them, help them. So we use a contemplative education in Thai. We call จิตตปัญญา
2: ในส่วนของจิตตปัญญาเชื่อว่ามันไม่ต้องมาจัดชั่วโมงจิตตปัญญา
1: to open their mind, to help them, to inspire them, and think about you are not a teacher. Actually, your role is to help the student learn. After that, we introduce the workshop.System thinking. The system thinking help teacher to think and to find the relation between cause and effect. So this is another core idea of Phop Phan Panya for the doing some kind of project to help teacher how to manage class, how to handle things with the students for a year.
3: กิจกรรมตรงนี้แล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องต่อไปเรื่องในสาระของเราได้มันจะเยี่ยมมาก
1: The process of doing a research starting from teacher will ask the student to find one theme they can share some knowledge or idea under the same theme so they can participate with others groupNot just only their project group. After they got a dream, they need to find what is their interesting question under those theme. After they got some question, they need to review. As the same process as researcher do in the university level or others. So the student need to read, need to think, analyze what they're reading, and also analyze what they get from review.After that, the information or things that they put together and construct again the way how to solve a problem. If the concept or the project that is about science, so they investigate their knowledge, their result by doing the laboratory, or maybe they can do some kind of social science project.The student will go to the community. The student need to reflect what they learn. After getting some kind of idea from coaching by teacher, they need to reflect themselves. And also they need to write it down as every step between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly learn from writing. They have to think.That's why after complete the one-year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other through Thailand.We have many courses for now.
4: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อย ดูแลซัพพอร์ตเขา

0: เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: To Thai people, our reality seems to be the new thing because the old thing that we have studied is something aboutLecturing and only theory, research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
2: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าว

จากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณทอปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่Aviation เกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่เอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับแต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืนอ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะ
1: okay.
0: ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ่ะมันก็จะทำให้มีผล

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให
0: ้ได้ให้
1: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เนา
0: ะ
1: กลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้โอเค
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเรา key message หรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay. อ
1: ันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เอเชียต้องการบอกอะไรแอร์เอเชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่
0: อ
1: นเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟัน
0: ครับ
1: เมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
0: ่
1: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
0: มิ
1: ก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: เขาอยากฟังอะไร
1: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการแรก

0: คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
1: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
0: block and bridge
1: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเม
0: ค
1: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
0: อ
1: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
0: ๆ
1: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวน
0: โอเค
1: แต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
0: ้
1: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
0: ์
1: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนครับ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอเชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เงี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลคอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื
0: ้ออ
1: ันนั้นภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: okay.
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงแต่ฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแล้วเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นแล้วกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันหนึ่งคือเข้าไปแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบ

0: กดไลวะคือเครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
0: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
1: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าเออแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
0: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
1: ร์
0: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
1: อ
0: ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
1: ครับ
0: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้คือการขายพ่อแม่เน
1: า
0: ะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์น่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
1: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
0: เห็นด้วยมาก
1: ๆเห็นด้วยมากโอเค
0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไ
1: ร
0: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
1: ครับเพราะนั่นคือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: อ่าฮะ
0: คือในความรู้เท่ากัน
1: okay.
0: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
1: ้
0: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: กตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอ่ะให้บอร์ด endorse รับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่ฟันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็น original พอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: okay.
0: present จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดีก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับแบบนี้จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คนที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนน่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือBusiness Development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร์ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอปัดช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปต์ใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอปัดให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด
1: อ
0: ันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
1: ้ เพื่อให
0: ้ พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดเรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอะเราจะมั่นคงอะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
0: ครับ
1: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินและเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจเลยครับ

0: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
1: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
0: ครับผม
1: ออมให้เป็น
0: ออมให้เป็น
1: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอปาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC Amsam Group.For the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man. And for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua, for
1: no
0: coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษั

นะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock?คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples.And shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ2 3 4วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ถ้า

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นแสลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนแสงแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแล้วค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: โอเคครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้น

0: จะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
1: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของแลนด์มาร์คนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่น his room is filthy and filled with garbage ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the khantok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่าง

ของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มเลยนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่า ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านั้นนะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middle to split

something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Five. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝน

ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนกันไว้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: เออใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่มั้ยครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ

ทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆ
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว

0: ่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่วงหัวข้อต่อไปได้เลยสิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่น

รณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participleจำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวยเราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้เลยอุ้ยทำไมไม่ศอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงๆมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนหนึ่งละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากบริบทเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนู้นประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยล่ะค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมนั่นมันดีมากตรงนั้นมันอย่างงู้นมันอย่างงี้เราคุยต่อว่า

เฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณนะมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันยังมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้อ่ะเราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilogramsอุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมแล้วตอนนี้เราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนนี้เราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง we haven't seen her at school todayWe haven't seen her at school today. วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ We are not at school anymore.แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้ มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ลองไมเคิลบลูเบลตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก met มาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could, butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: His Majesty came to age with a deep love and loyalty to his royal parents. One of the most endearing images, often witnessed by the Thai people, is how he supported and took care of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, while she was carrying out her royal duties in rural development projects and while making royal visits abroad. His Majesty and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, once talked about their bond as mother and son while they were undertaking royal duties overseas.
1: ให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จ พระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: His Majesty not only has a highly admirable quality in terms of his remarkable gratitude to his royal parents, but he is also a role model for all of the sons and daughters across Thailand to follow his footsteps in caring for their mothers with love and respect.

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมารวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะพวกเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราตอนเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วย
0: Before the official initiation of the Chit Asa, Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok.
1: ผมกับว่าทรงสั่งสอนพวกเราองค์ดีเขาบอกว่าเราทำในสิ่งที่ใกล้ๆเราก่อนผมจำพระแสรับสั่งได้ว่าแม้แต่ตัวเราหมายถึงพระบาทสมเด็จก็ต้องทำเหมือนกันแล้วทำในหน่วยงานของเราแล้วค่อยๆออกไปสู่ข้างนอก

0: The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteer to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
1: ตั้งแต่เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
0: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให Good Deeds from the Heart Project, in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

0: Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ And this is our professor
1: Hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทราสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey
3: G-E-R-N-Y journey
1: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J O-U-R-N-E-Y
0: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะขอเชิญมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องแพทค่ะ
0: น้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: U-N-I-F-O-R-M
1: Congratulations, that is correct
0: Yeah!น้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform
1: That is a correct sentence Good job
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะอะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องเวนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครคนไหนใครคนไหนคนไหนหมายเลขสวย
2: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
2: อ่านค่ะ
0: ได
1: ้ Are you ready?
2: Yes.
1: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is express.

0: E-S-P-R-E-S-S.
1: Congratulations, that is correct.
2: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็ดพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพรึกพรึกอายุกี่ขวบแล้ว
0: 8ขวบครับ
2: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
0: พร้อมมากครับ
2: พร้อมมาก Let's play spelling
1: Your word is beautiful
0: B E T I F U L
1: I am sorry that is incorrect
2: โอ้แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
1: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L
2: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
3: กระพับ
2: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
3: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
2: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
1: Your word is writing
3: W R I T I N G
1: Congratulations, that is correct.
2: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อแพรค่ะ
2: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบค่ะ
2: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
4: ก็พอประมาณค่ะ
2: ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Your word is bamboo
4: B A M B O U E
1: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
2: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลข2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อวาวค่ะ
2: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
5: ายุ9ขวบค่ะ
2: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
5: 50 50ค่ะ
2: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
1: You only have one word to win
2: Let's play spelling
1: Your word is bowling
5: B O W L I N G
1: Congratulations, that is correct!
2: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะ และในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
6: อวกาศ
7: คุณไม่เป็นไรหรอก
8: ผลไม
7: ้ขอได้
9: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
8: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
9: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
4: SY
2: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวด9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คําต้องสะกดคํานั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคําว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคํานั้นไปนะคะแต่ละคํานะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คําก็จะได้ไปเลย25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
2: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
10: ค่ะ
2: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
10: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
2: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
2: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
11: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี
11: ้ก็มั่นใจมาก
2: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
11: Street
2: พร้อมนะคะ
11: ค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Bus
11: B-U-S Bus
1: Van
11: V-A-N Van
1: Taxi
11: T-A-X-I Taxi
1: Truck
11: T-R-U-C-K Truck
1: Motorcycle
11: MOTORCYCLE motorcycle
1: crosswalk
11: CROSSWALK crosswalk
1: bicycle
11: BYCLE BY pass
1: lamp post
11: LAMPPOST lamp post
1: sidewalk
11: SIDEWALK sidewalk
1: Traffic lights.
2: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากมากเลยเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
11: traffic lights
2: traffic lights
1: traffic lights and bicycle
2: and bicycle
1: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic lightTRAFFICLIGHTS
2: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
12: 3
2: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ
12: ง่าย
2: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Orange
12: O-R-A-N-G-E Orange
1: Banana
12: B-A-N-A-N-A
1: Grape
12: G-R-A-P-E
1: Guava
12: G-U-A-V-A
1: Coconut
12: C-O-C-O-N-U-T
1: Peach
12: P-E-A-C-H
1: Mango
12: M-A-N-G-O Mango
1: Watermelon
12: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
1: Pineapple
12: P-I-N-E-A-P-P-L-E
1: Blueberry
12: B-L-U-E-B-R-R-Y
1: That is all 10

0: ค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยหลากหลายมากเลย
1: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Golf
1: G O L F
2: Tennis
1: T E N N E S T E N N I S
2: Handball
1: H A N D B A L L
2: Car racing.
1: C A R R A C I N G.
2: Basketball.
1: B A S K E T B A L L.
2: Swimming.
1: S W I M M I N G.
2: Rugby.
1: R U G B Y.
2: Baseball.
1: B A S E B A L L.
2: Football.
1: F O O T B A L L.
2: Volleyball.
1: V O L L E Y B A L L.
0: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ
2: teachers
3: teacher
0: T
3: E A C H E R
2: students
3: S T U D E N T S
2: desk
3: D E S K
2: chalk
3: SH O C K
2: No
3: pass
2: school bag
3: S S C H O L B A G
2: gym
3: G Y M
2: chair
3: C H A I R
2: playground
3: P L A
0: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี่ย
3: P L A Y G R O U N D
0: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
3: S H O C K
0: ที่แปลว่าตกใจ
3: ครับ
0: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็กบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
2: so the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk it's important to listen between ch and sh
0: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28เป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาวน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
4: S P O O N
2: Kettle
4: C A N D L E
2: Sorry that's incorrect
0: ทางซ้ายนะ
2: Pot.
4: P-O-T.
2: Plate.
4: P-L-A-T-E.
2: Knife.
4: K-N-I-F-E.
2: Fork.
4: F-O-R-K.
2: Oven.
4: O-V-E-N.
2: Bowl.
4: B-O-W-L.
2: Frying pan.

0: ไรคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K E T T L E
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others
0: และจำไว้เลยนะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 10-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จามครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตร่างกายยามเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยครับผม
1: แล้วก็แน่นอนครับวันนี้เป็นการฝึกในรูปแบบของเวทเทรนนิ่งซึ่งใครที่ติดตามของเราเนี่ยทราบกันดีแน่นอนว่าวันนี้นะครับ

0: ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเราก็จะมีทั้งกระเป๋าเป้ที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็มีขวดน้ำถ้าบ้านไหนมีดัมเบลใช้ดัมเบลได้เลย
1: ได้เลยครับผม
0: มันก็จะใช้ดัมเบลแต่ว่ามีแค่ท่าเดียวที่ใช้คร
1: ับ
0: ผมไม่ยากมากเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกกำลังกายทุกครั้งเหมือนเดิมครับโค้ชอัพเราต้องมีการวอร์มอัพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายก่อนเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยเราเป็นการวิ่งอยู่กับที่นะครับเราต้องการให้ร่างกายเราอุ่นครับสะบัดแขนเล็กน้อยลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะครับเพื่อนครับเราเวลาเราวอร์มครับข้อต่อเราต้องให
0: ้
1: กระปี้กระเป๋าอบอุ่นร่างกายวอร์มข้อต่อต่างๆนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวท่าต่อไปนะครับทีนี้เราลงแตะส้นเท้าตัวเองนะครับแล้วค่อยยืนขึ้นเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้าฮะยกส้นเท้าลักษณะนี
0: ้โอ้โห
1: เราวอร์มทั้ง
0: แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วนะ
1: เท้าสะโพกยืดสุดแขนนี่ครับลงต่อเนื่องเลยแบบนี้นะครับเราวอร์มง่ายๆฮะเดี๋ยวเราไปหนักกันในท่าเซอร์กิตนะฮะ3 2 1ไอ้นี้บิดลำตัวเล็กน้อยนะครับผมเราต้องการวอร์มอ่ะ
0: อันนี้ถ้าตื่นมาแล้วบิดขี้เกียจตั้งแต่แรกแล้วได
1: ้
0: ไหม
1: ได้เลยครับแต่ว่าเอาเบาๆนะ บางทีตื่นมาตัวตึงเกินไปบิดตัวช้าๆนะครับเราพยายามไม่กระชากนะครับรู้สึกว่าแค่ตึงๆพอ3 2 1ไอ้ครับอาร์มเซอร์เคิลเราแกว่งแขนนะย่ำเท้าไปด้วยหมุนวงกว้างๆนะครับเป็นวงกลมฮึบทีนี้ย้อนหลังฮึบ3 2 1โอเคครับพ่อป๊อป
0: โอเคร
1: ู้สึกข้อต่อพร้อมใช้งานแล้ว
0: พร้อมแล้วทีนี้เรามาที่ท่าแรกกันเลยครับเราจะทำแบบนี้30วินาทีทั้ง5ท่าของเราถ้าบ้านไหนมีย่ามแบบนี้แหละใช้แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ใครที่มีกระเป๋าเป้นะใส่หนังสือเข้าไปนิดนึงให้มีความหนักสักอย่างน้อยๆสัก 2-3 กิโลขึ้นไปประมาณนี้ประมาณนี้เขาเรียกว่าท่ารีเวิร์สลังก้าวขาไปด้านหลังแบบนี้ครับเหมือนเรานั่งลงไปเก็บของเหมือนในช่วงเดือนแรกที่เราทำแบบนี้โดยที่ถือน้ำหนักขึ้นไปด้วยสลับข้างไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ครับดูที่โค้ชจ้ามนะลองดูนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงจริงๆแล้วสังเกตว่าหัวเข่าเนี่ยเวลามันถูกก้าวไปด้านหลังนะครับมุมของสะโพกเข่าเห็นไหมส้นเท้าเปิดสะโพกเข่าเป็นแนวเขาเรียกว่ามุมฉากประมาณหนึ่งเลยประมาณนี้ทำให้การออกแรงจากเท้าเต็มเท้าแล้วก็ใช้ต้นขาได้มากขึ้นสังเกตนะดูนะลำตัวตรงแบบนี้โน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยโอเคครับพักครับมีช่วงเวลาพักอยู่10วินาทีเพราะฉะนั้นท่าต่อมาเราจะลงไปที่เบาะของเรา
1: ครับ
0: ที่เบาะของเรา
1: โอเค
0: ท่านี้พุชอัพครับคุณดับ
1: ครับผม
0: มีนิ่งพุชอัพคือท่านี้แล้วก็ลงตัวดันไปเพราะฉะนั้นท่านี้มันจะใช้สลับกันเมื่อกี้เราใช้ด้านล่างของร่างกายเพราะฉะนั้นรอบนี้เราใช้ด้านบนในการดันส่วนใครที่ไหวเพราะเดือนนี้เดือนที่2แล้วนะโค้ช
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาถ้าใครไหวรู้สึกว่ามันเบาจังเลยยกตัวขึ้นมาแล้วดันแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ส่วนใครไม่ไหววางเข่าก่อนแล้วดันเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาประมาณ30วิในการเวิร์คต่อ1เซอร์กิตนะครับผมโอเคกลับมาทีนี้ท่าที่3กลับมาใช้แบ็คแพ็คอีกแล้ว
1: แบ็คแพ็ค
0: น้ำหนักของเราก
1: ระเป๋านะ
0: กระเป๋านะครับท่านี้เขาเรียกว่าท่า
1: โร
0: คือให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะสมมุติถ้าใครไม่เห็นสมมุติโค้ชจ๊าบเนี่ยเวลาเราดึงข้อศอกจะตั้งฉากเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวกระเป๋าสมมุติใครถือกระเป๋าอยู่กระเป๋าจะลงจากประมาณระดับหัวเข่านะครับแล้วดึงขึ้นมาที่แนวของสะดือพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมของข้อศอกจะถูกดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ไปด้านหลังเพราะฉะนั้นท่านี้เราจะเป็นการบริหารในส่วนของกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนของเรานั่นเองนะครับ
1: โอเค
0: เรียบร้อยครับสวยงามกลับมาในนี้เชฟเขาเรียกว่าอะไรนะ clean and press
1: clean and press
0: press นี่ต้องเป็นเกี่ยวกับหัวไหล่แน่นอน
1: ถูกต้องครับเราใช้ในการดันเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ลงมา
0: แบบนี้เราลงโน้มตัวเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้แต่ให้เรายืนขึ้นมาด้วยแล้วผลักขึ้นแบบนี้โน้มตัวลงก้มนิดนึงถ้าสมมติใครไม่เห็นด้านข้างดูที่โค้ชจ๊าบนะดันสะโพกไปด้านหลังนะดันสะโพกไปก้มตัวนิดนึงแล้วยกขึ้นเพราะฉะนั้นท่านี้ใช้ทั้งตัวเป็นไงรู้สึกไงบ้าง
1: เมื่อยทั้งตัวเหมือนกันครับ
0: สะโพกขาหน้าท้องหลังหัวไหล่เพราะฉะนั้นท่านี้เริ่มเพิ่มเลเวลขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนหรือเดือนก่อนเลยดูนะพุชขึ้นไปเหนือศีรษะลำตัวตรงออกแรงตั้งแต่เท้าขึ้นมาเลยยกโอเคประมาณนี้ทีนี้ท าสุดท้าย
1: ท่าสุดท้ายฮะ
0: เตรียมนะดัมเบลของเราหรือขวดน้ำขวดน้ำ
1: มีดัมเบลใช้ดัมเบลนะครับผม
0: อันนี้เราใช้ดัมเบลลูกไม่ต้องใหญ่มากให้เราโน้มตัวแบบนี้นี่นะจากนั้นให้เราดึงขึ้นคิกแบ็กจากนั้นเคิร์ลนี่พับขึ้นมาอ่ะวางเอาใหม่นะดึงคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังกลับมาแล้วดึงกลับขึ้นมาแบบนี้โอเควางปุ๊บคิกแบ็กเหยียดไปด้านหลังปุ๊บแล้วพับมาด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านี้เราต้องโน้มตัวแบบนี้นิดนึงเพื่อให้ฟังก์ชันของมันใช้ได้ทั้ง2ส่วนถีบเตะไปด้านหลังเรียกว่าท่าไตเซ็ปคิกแบ็กส่วนอีกท่านึงคือไตเซ็ปเคิร์ลคือละม้วนกลับมาด้านหน้า
1: โอ้ยรู้สึกว่า
0: ต้นแขน
1: กล้ามแขนเต็มมากเลยครับโคตอสตอนนี
0: ้วันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนเช้าเนี่ย
1: เช้านะฮะ
0: เก่งมาก
1: แอคท
0: ี
1: ฟฮะแอคทีฟ
0: ดีครับโอเคพักได้เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ที่เรา recovery อยู่ให้เราหายใจลึกๆแล้วก็ทำความหายใจแล้วมีการ active ตลอดเวลา
1: สบัดให้หนา alert ปิดตัวได้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือรอบที่1เราจะทำแบบนี้3รอบนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เคลียร์ลองตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกัน
1: ดู
0: ที่โค้ชจ๊าก็ได้ดูที่ผมก็ได้เพื่อไม่การเสียเวลาเตรียมในเซตที่2กันมั
1: ้ยได้เลยครับผม
0: โอเค
1: ครับในเวลาพอดี
0: โอเคครับท่าแรกนี่เหมือนเดิมเราจับแบ็คแพคมาโอเคไปครับ reverse lunge ครับเราถอยเพราะฉะนั้นท่านี้ที่ผมบอกว่าเหมือนเราก้มเก็บของคือเหมือนเวลาเราทำของหล่นอ่ะปึ๊บปึ๊บแล้วเก็บขึ้นมาเหมือนกันเลยแต่แค่เราถือน้ำหนักไว้แล้วเราก็ย่อลงไปก้มเหมือนผูกเชือกรองเท้านะประมาณนั้นไหมโค้ชจ๊ารู้สึกไหม
1: รู้สึกครับผม
0: เพราะฉะนั้นท่านี้สิ่งที่เราต้องรู้สึกหรือว่าต้องใช้จริงๆคือกล้ามเนื้อบริเวณ lower body หรือว่าต้นขาของเรานั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นขาเนี่ยที่จะใช้คือทั้งหมดเปิดส้นเท้าตลอดนะอย่าลืม
1: โอเค
0: อ่ะต่อมาใช้ด้านบนบ้างใช้ด้านบนบ้าง
1: ตัวด้านบนครับ
0: อันนี้ท่าแบบผู้ชายเบสิก
1: คุ้นเคยกันดีนะครับผม
0: วิดพื้นนั่นเองหรือเรียกว่าพุชอัพท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นสาวๆที่รู้สึกว่าไม่มีแรงท่านี้ค่อยๆทำนะคุกเข่าแล้วดันลงไปเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้แต่ขอให้ลำตัวเนี่ยโน้มตรงเป็น45องศาแบบนี้ไม่ควรจะให้สะโพกมันโด่งจนเกินไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณอกกับแขนใช้ได้น้อยแต่ถ้าใครไม่ไหวค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบเรามีเวลา30วิเราไม่ได้ชาเลนจ์ที่จำนวนครั้งเนาะดันยืดอกไว้หลังตรงอ่ะดันแบบนี้เราใช้ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกแล้วก็แขนทำงานประมาณนี้เป็นไงบ้างรอบที่2เนี่ย
1: ตึงแผงอกมากเลยครับ
0: โอเคโรต่อไปโรจับน้ำหนักขึ้นมาจับกระเป๋าจับเป้น้ำหนักของเรามาปุ๊บแล้วก็ดึงท่านี้ท่านี้ถ้าท่านผู้ชมสามารถรู้สึกว่าเอ๊ะดึงแล้วมันได้อะไรท่าเนี้ยอย่างที่บอกครับคือเราให้กล้ามเนื้อหลังแล้วแขนใช้งานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระวังคืออันนี้คือท่าที่ถูกต้องท่าที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูหลังงอแบบนี้แล้วดึงอย่างนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นพยายามยืดหลังตรงก้มหน้านิดนึงแล้วดึงไปที่สะดือนะครับดึงแบบนี้เห็นไหมโอเคนะโอเคทีนี้ท่าต่อไปท่าอะไรนะโค้ช
1: ครีนแอนด์เพส
0: แอนด์เพรสฮะครีนแอนด์เพสที่สำคัญเพราะมันใช้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย
1: ใช่ครับ
0: อ่ะไปครับ
1: let's go
0: ลงสุดก่อนปึ๊บแล้วจับแน่นๆยกขึ้นลงใช่นี่เห็นไหมว่าเหมือนจะไม่มีอะไรนะอันนี้แอบใส่อะไรไหมครับเนี่ย
1: แอบใส่ดัมเบล50โลครับ
0: แซวกันเล่นนะโอ้50โลยกได้ขนาดนี้เลย
1: ขวดน้ำ500มิลลิลิตร
0: โอเคครับให้ร่างกายเราแอคทีฟจริงเนี
1: ่
0: ย
1: เย
0: ่ดูสังเกตเหงื่อนี่คือไม่ใช่เอาน้ำมาพร
1: มใช่ครับผม
0: โอเคอันนี้ครับ
1: ชาเลนจ์สุดท้ายใช่ไหมฮะ
0: ต่อไปแขน
1: ใช่ครับต้องหนักหน่อยฮะแมนๆอย่างเราบึกๆนะต้องเล่นหนัก
0: ๆนี่แหละหนักๆโอเคคิกแบ็คครับแล้วก็พับมาเคิร์ลครับโอเคเหมือนเดิม

0: ดึงขึ้นมาก่อนเหยียดไปด้านหลังให้สุดแล้วพับมาด้านหน้าเอาใหม่นะคิกแบ็คแล้วพับมาลำตัวดูที่โคจามนะเหมือนเดิมโน้มตัวมานิดนึงแบบนี้เพราะนั้นสังเกตว่าทำไมต้องก้มตัวสมมติถ้าเรายืนตัวตรงไหนแล้วทำเนี่ยตัวน้ำหนักกับตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่สอดคล้องในการเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อนะครับโอเคครับอันนี้คือเซตที่2
1: เซตที่2ฮะ
0: ยอดเยี่ยมครับโค้ช
1: รู้สึกชาเลนจ์มากกว่าเดิมด้วย
0: ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างครับถ้าแบบสามารถถามตอบได้นี่จริงๆแล้วอยากถามมากเลยว่าเป็นไงบ้างนะ
1: เห
0: งื่อออกมันผมมั้ยเนี่ยโอเคอันนี้รอบที่2ขออีกรอบนึง
1: อีกรอบนึงครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเดือนที่2แล้วมันก็ต้องชาเลนจ์ขึ้นหนักขึ้นนิดนึงไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไป
1: ไม่ใช่ครับอย่างเช่นถ้าทางบ้านมีดัมเบล10โลมากกว่านี้ก็ได้10
0: โลใช่มั้ย
1: ได้แล้วแต่ความแข็งแรงนะฮะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเอง
0: เก่งกาจถือว่าดีแต่ถ้าใครไม่ถ้ารู้สึกว่าเราทำตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันหนักเกินไปอ่ะทํา
1: ก็ลดน้ำหนักลง
0: อย่างที่บอกไปใช้ขวดน้ำได้นะเซตที่3แล้วโค้ช
1: ครับผม
0: มาเรากลับมาท่าแรก
1: ใช่คร
0: ับ พร้อมนะพร้อมครับผมโอเคไปครับเหมือนเดิมเราก้าวสลับข้างครับถือน้ำหนักไว้อยู่กับตัวเวลาเราถืออ่ะสังเกตที่โค้ชจ๊าบนะแบบนี้เลยครับยืดตัวขึ้นนิดนึงตัวตรงถูกต้องครับส่วนเข่าเห็นไหมเป็นมุมฉากนะครับผมเพราะฉะนั้นการออกแรงก็จะมาจากต้นขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการใช้ต้นขาเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราใช้พลังงานหรือว่าใช้เบอร์แคลอรี่เนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับในเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของส่วนอื่นๆนะครับโอเคท่าที่2ครับ
1: พุชอัพด้านล่าง
0: พุชอัพพุชอัพนี่มาตรฐานเลยนะ
1: มาตรฐานฮะ
0: ผ
1: ู้ชายอย่างเรา
0: การออกกำลังกายฝ่ายครับเริ่มครับ
1: นั่น
0: คิดต้อง
1: บอกวิดพื้นไว้ก่อนฮะ
0: ตำแหน่งของการวางมือสังเกตสมมติถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เคยทำมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกงั้นวิธีการคือให้เราแนบลงไปที่พื้นก่อนก็ได้แล้ววางมือประมาณอกแบบนี้เราจะได้รู้ว่าตำแหน่งการวางมือของเราถูกต้องไหมข้อศอกชี้ไปทางด้านหลังประมาณ45องศาครับไม่แนบลำตัวจนเกินไปหรือว่าไม่กลางจนเกินไปประมาณนี้โอเคครับ30วิผ่านไปนี้กลับมาที่ท่าที่3ครับ
1: rolling
0: ท่าโรมาท่าโรเหมือนเดิมดึงเพราะท่านี้ถ้ารู้สึกว่าดึงแล้วมันคอนโทรลง่ายแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้นะโค้ชเราสามารถเอาขวดน้ำหรือน้ำหนักอะไรเนี่ยมาเติมที่กระเป๋าเราได้ใส่หนังสือเข้าไปประมาณนั้นเนาะ
1: รู้สึกท่านี้เล่นได้หนักกว่าท่าอื่นใช่ไหมครับโคตอส
0: ท่านี้ถูกต้องนะท่านี้เราใช้กล้ามเนื้อที่มีขนาดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแรงเยอะ
1: แรงเยอะ
0: ใช่ครับท่านี้เก่งมากโอเคครับท่านี้ทำให้ปรับบุคลิกภาพเราด้วย
1: ทำให้หลังตรงยืดอก
0: ยืดอกหลังตรง
1: แต่นี่เกินไป
0: อันนี
1: ้ hyper extension นะฮะแอนเกิน
0: โอเคท่าต่อมาเรามาผนวกเข้าด้วยกันทำมันรวมกันเป็น clean and press เนาะ
1: ยก
0: ใช่ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ลักษณะเหมือนสควอทเลยนะพ่อต๊อด
0: ใช่ครับแต่ว่าท่านี้คือเราจะไม่ย่อลงไปสักทีเดียวครับเราโน้มลงไปนิดเดียวจากนั้นให้เราออกแรงขีดตัวขึ้นมาพร้อมกับดัน อุปกรณ์หรือตัวน้ำหนักของเราตัวกระเป๋าเราขึ้นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่ผมแจ้งไว้ตอนแรกคือเราใช้หมดเลยเห็นไหมท่านี้ถ้าเราไม่เกร็งหน้าท้องตัวเราก็จะเอ็นไปมาด้วยนะต้องเกร็งหน้าท้องด้วย
1: เขาแมวท้อง
0: โอเค
1: ท่านที่ผมชอบรู้สึกแขนกล้ามใหญ่นะสุดแน่นฮะ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะกล้ามใหญ่เดียวนะมันทำให้สำหรับสาวๆเนี่ยเฟิร์มแน่นมาก
1: หลังแขนที่ท้องแขนพวกนี้ครับ
0: มาครับท่าต่อไปเหยียดไปด้านหลังครับแล้วพับมาด้านหน้าท่านี้อย่างที่บอกเหมือนเดิมถ้าเรามีขวดเราจับขวดนิดนะแล้วเหยียดไปด้านหลังแล้วพับมาด้านหน้าเหมือนแค่ดัมเบลแหละแต่ถ้าใครมีดัมเบลใช้น้ำเบลแบบนี้ได้เลย
1: แล้วพับ
0: ใช่ครับเอาใหม่นะดึงมาก่อนเหยียดแล้วพับมาข้างหน้าเอาใหม่นะดึงเหยียดพับมาด้านหน้าโอเคครับดึงเหยียดให้สุดพับมาข้างหน้า

0: พอในช่วงเข้าเดือนที่2เนี่ยเราใช้รวมกันเยอะขึ้นท่าความต่อเนื่องของท่าเยอะขึ้นแล้วก็มาต่อด้วยการฝึกคอร์มัสเซิลที่หลังเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยโค้ชมีอะไรเสริมไหมว่าทำไมเราถึงต้องเอาคอร์มัสเซิลเนี่ยไว้ในช่วงท้าย
1: แต่ถ้าเป็นเหมือนเราเล่นมัดใหญ่เนี่ยถ้าเอามาเล่นท้ายๆนะครับเราอาจจะหมดแรงไปแล้วโอกาสบาดเจ็บอาจจะสูงเพราะฉะนั้นเราเล่นท่าที่ใช้พลังงานเยอะก่อนจะได้ทำได้สวยแล้วก็ออกแรงเต็มที
0: ่โอเคครับนั่นเลยเยี่ยมเลยก็ทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายของเรามันมีประสิทธิภาพมากขึ้นบวกกับพร้อมที่จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปในช่วงคอมมาเซอร์กันเลย

0: มัสเซล
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็ใช้แกนกลางลำตัวเป็นหลักทีนี้เนี่ยเราจะมี3ท่าด้วยกันเหมือนเดิมเราเน้นความต่อเนื่อง30วินาที
1: ได้ครับ
0: วิประมาณนี
1: ้ได้ครับ
0: ทำ3รอบ3เซตถ้างั้นพร้อมได้ไหม
1: พร้อมครับผม
0: ไปเลยนะ
1: ไป
0: โอเคลงมาที่พื้นนะครับที่เบาะของเราเพราะฉะนั้นท่าแรกเขาเรียกว่าท่า Mountain Climber นะครับหรือท่านักปีนเขาท่าที่เราทำคือให้เราวางมือเหมือนตอนที่เราจะ push up เลยหรือดันพื้นเลยนะ
1: วางแบบนี้ตำแหน่งมือวางในช่วงหัวไหล่ของเรา
0: จากนั้นการเซตอัพที่ปลอดภัยวางตัวแบบนี้ก่อนคุกเข่าก่อนพอเราจะเริ่มฝึกปุ๊บค่อยเหยียดขาขึ้นมานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แบบนี้ครับแล้วดึงเข่าครับมาแตะที่ศอกครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังรู้สึกไม่ไหวให้วางเท้าไปอย่างนี้ก่อนแบบนี้เหมือนเราไต่เขาจริงๆท่านี้นักไต่เขาเราทำแล้วได้อะไรครับโค้ช
1: โอ้รู้สึกว่านอกจากหน้าท้องรู้สึกเมื่อยหัวไหล่เหมือนกันนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสะบักหรือว่าช่วงที่มันเกี่ยวเนื่องกับหัวไหล่เนี่ยมันต้องทำให้ร่างกายเราเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นมันต้องบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในแนวของเส้นตรงไว้เพื่อทำให้มันแข็งแรงกับท่านี
1: ้ครับผม
0: โอเคท่าต่อมาโอเควางเข่าครับท่านี้ท่าเบิร์ดด็อกถ้าเรารีแลกซ์นิดนึงแล้วเราก็เน้นการเหยียดแขนและขาไปพร้อมๆกันโอเคเริ่มครับเริ่มจากการเหยียดแขนขวาเหยียดขาซ้ายครับมันจะสลับข้างกันแบบนี้นะเหยียดให้สุดแล้วสลับข้างครับผมตำแหน่งของแขนตอนที่เรายกขึ้นเนี่ยเสมอกับตำแหน่งของใบหูเราเลยก็ได้ยืดครับโอเคครับแบบนี้นี่คือเซตที่1กลับมาน
1: ี่เซตแรกใช่ไหมโคตร
0: เซตแรกโอ้เซตแรกมาเซตที่2ครับผม
1: สั่นไปทั้งหัวใจ
0: เอ้ยทั้งตัวไปมาที่คลิมเบอร์ครับท่านี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มทำได้ให้ยกเท้าขึ้นเหนือพื้นนะเอาเข่าไปแตะศอกถ้าทำได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ไหววางเท้าก่อนวางเท้าเอาเข่าไปแบบนี้ลำตัวตรงเกรงท้องทุกครั้งนะตลอดเวลาแต่ไม่กั้นหายใจงงไหมโค
1: ้
0: ช
1: ได้อยู่ครับ
0: โอเคไม่กั้นหายใจแต่เกรงหน้าท้องหายใจตลอดเวลานะหายใจเข้าหายใจออกโอเคครับวางเข่านะเบิร์ดด็อกเหยียดแขนเหมือนเดิมเหยียดแขนกับขาสลับข้างกันครับศีรษะหรือหน้าของเราไม่ต้องแหงนมองไปด้านหน้านะกดศีรษะลงนิดนึงให้รักษาแนวของต้นคอกับกระดูกสันหลังเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับจากนั้นเหยียดขึ้นไปประมาณใบหูของเราเหยียดขาสวยงามสวยมากงั้นตรงนี้จะสังเกตว่าเห็นไหมว่าตรงเนี้ยพอเราเกรงสุดเนี่ยเกรงที่สะโพกเนี่ยหลังจะไม่แอนเกรงท้องแบบนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านท่าที่3มีทัช
1: รู้สึกว่าท่านี้ยากที่สุดใช่ไหมครับ
0: ท่าไหนนะครับ
1: ท่านี้ทัชมีทัชใช่
0: ถูกต้องครับเพราะว่าท่านี้ทัชเนี่ยพอเราเกรงหน้าท้องเพื่อพยุงตัวแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยมือและเท้าพร้อมๆกันทำให้หน้าท้องเราต้องเกร็งตลอดเวลา
1: เขาเรียกอะไรฮะฐานฐานเราน้อยลง
0: ใช่รถเขาเรียกว่าเบสออฟซัพพอร์ตเราน้อยลงไปครับปึ๊บครับท่านี้สิ่งที่ควรระวังหรือว่าให้เราโฟกัสคือไม่ให้ตัวเราบิดเยอะจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้ยิ่งตัวตรงเท่าไหร่หน้าท้องหรือว่าตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นในเราเนี่ยยิ่งเกร็งมากขึ้นปึ๊บสลับข้างกันนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะมือซ้ายแตะเข่าขวาสลับกันไปมาโอเคครับเซตที่2นี่ขนาดว่าเราไม่ได้ขยับอะไรเยอะนะถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เราเน้นการเกร็ง
1: ใช่เกร็งเฉยๆเลย
0: เราเน้นการเกร็งเป็นหลักเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเหนื่อยจริงๆนะ

0: ครับ
1: โอเคเ
0: ต็มที่นะ
2: โอเค
0: let's go
1: ไต่เขาอีกแล้ว mountain climber ครับ
0: ไปเอ้ข่าวลูกนี้มันสูงสูงครับโคตร
1: ใส่ไม่ถึง
0: ไม่ถึงสักที
1: โอ้โหนี่แหละมันจะได้ร่างกายตอนเช้าของเราจะได้
0: active อ่ะ active
1: ต่อครับเยี่ยมครับโอ้เนี่ยสังเกตว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเกรงตามแบบเรานะทุกครั้งที่ทำนะจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยทำงานเต็มที่
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับดีแหลกนะเบิร์ดออกนะอย่าลืมนะกดหน้าลงนิดนึง
0: กดหน้าลง
1: ไม่ต้องแหงนขึ้นไป
0: โอเค
1: กดครับปัดเริ่มครับแขนขวาขาซ้ายเหยียดให้สุดแขนซ้ายขาขวาสวยครับไปเรื่อยๆท่านี้อาจจะงงว่าอ้าวแล้วมันเก่งแกนกลางลำตัวยังไงท่านี้มันใช้ในเรื่องของ posterior chain muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหลังรวมถึง core muscle คือกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างในอยู่แล้วด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกการพยุงตัวในขณะที่ตัวเราขวางพื้นอยู่เนี่ยกล้ามท้องเนี่ยอยู่หน้าท้องชั้นในของเราเนี่ยทำงานตลอดเวลาครับ
0: โอเคครับ
1: มาถึงท่าที่แอดวานซ์ที่สุดของวันนี้นะฮะ
0: ผมชอบท่านี้สุดละตอนแรกชอบหน้าแขนไม่ชอบละอันนี้ยากอันนี้ยากสุดละ
1: นี่ทัชนะครับผมอย่าลืมนะมือขวาแตะเข่าซ้ายนะไม่ใช่มือขวาแตะเข่าขวานะ
0: ยกไม่ขึ้นนะ
1: อันนี้ไม่ได้นะอันนี้คว่ำ
0: ล้มเลย
1: แตะอย่างนี้ส่วนให้รู้สึกว่าโอ้โหยากจังคุกเข่าไว้คุกเข่าไว้จากนั้นมาแบบนี้ครับแค่นี้ง่ายๆสลับข้างแค่นี้ก็ได้เก่งแล้วนะแค่เอามือลอยจากพื้นขึ้นมายกเข่าลอยจากพื้นมาแล้วมาเจอกันตรงกลางลำตัวกดศีรษะลงนิดนึงเขม่าท้องตลอดเวลาโอเคเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างสุดยอด
0: ยอดครับ
1: ครบ3
0: ครบ3ครบแล้ว
1: เป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงกันบ้างถ้าทำตามเราตั้งแต่ต้นรายการเนาะผมว่าเนี่ยน่าจะเพิ่มความฟิตแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเราแอคทีฟได้แน่ๆผมเชื่ออย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้ววันนี้เป็นไงแอคทีฟขึ้นเยอะไหมครับ
0: แอคทีฟขึ้นเยอะครับแต่เช้าเลย
1: เข้าเดือนที่2แล้วเพราะฉะนั้นต้องอย่างนี้แหละ
0: ได้ครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไป
0: พักกันสักครู่ไหมฮะ
1: เดี๋ยวเราอันนี้คูดาว
0: ร่างกาย
1: โอเคครับอย่าลืมทุกครั้งนะครับต้องย้ำว่าทุกครั้งคือเราต้องมีการคูลดาวน์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้ร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ห้ามลืมเด็ดขาด
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้โค้ชจั๊บพาทุกคนคูลดาวน์แล้วก็สเตรทชิ่งนิดนึง
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเราเริ่มจากบนลงล่างแล้วกันนะครับโค้ชเราเริ่มจากประสานมือด้านหลังนะครับยืดอกขึ้นกดหัวไหล่ลงเชิดปลายคางนี่เรายืดหัวไหล่ด้านหน้านะครับยืดหน้าอกหายใจเข้าลึกๆพอลมหายใจออกยาวๆนะครับให้รู้สึกว่าร่างกายเรารีแลกซ์นะครับเราไม่เกรงแล้วเราเหนื่อยมาทั้งครึ่งชั่วโมงนี้ทั้งรายการแล้วครับเปลี่ยนท่าครับเราประสานมือด้านบนนี้เรายืดแขนขึ้นด้านบนมาอึ๊บเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยครับสบายๆประสานมือครับเกรงหลังส่วนล่างเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าตึงที่หน้าท้องค่อยเอ็นตัวไปเท่าที่เราไหวนะครับ
0: โอ้สบายขึ้นเยอะเลยคร
1: ับค่อยๆก้มตัวลงแตะด้านล่างนะครับถ้าใครไหวแตะพื้นถ้าไม่ไหวก็สูงขึ้นมาได้ยืดต้นขาด้านหลังนะครับเอาที่เท่าที่เราไหวนะครับให้รู้สึกสบายเอาแค่พอตึงๆนะครับเราเหนื่อยมามากเลยแล้ว
0: ตึงมากเลยนะ
1: ถ้าใครตึงมากเอาแค่นี้ได้ถ้าใครตึงน้อยลงไปเยอะๆนะครับ3 2 1ยืดตัวขึ้นครับสะบัดแขนบิดตัวเล็กน้อยฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะเอาแบบช้าๆนะครับให้รู้สึกว่าสี่ข้างเราได้ถูกยืดออกโอเคจะน่าจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
0: เยี่ยมครับ
1: ห้ามลืมนะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าลืมนะครับต้องมีการ stretching หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งนะครับหลังจากการออกกำลังกาย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมก็วันนี้ครับหลังจากที่เราออกมาก็อย่างที่ท่านทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นนะเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราใช้ร่างกายมาพอสมควรเลยเพราะว่ามีการฝึกเป็น total body ก็คือใช้เกือบทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับออกกำลังกายในวันนี้รวมถึงการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือที่เราเรียกว่าแกนกลางลำตัวหรือ core muscle ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากถ้าเราแกนกลางลำตัวเราไม่แข็งแรงเนี่ยการฝึกหรือว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ไม่ส่งผลดีหรืออาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
0: จบเรียบร้อยสำหรับเวทเทรนนิ่งวันนี้นะครับ
1: ก็ฝากติดตามพวกเราย้อนหลังได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเซิร์ชคำว่า T-Sport 7ได้เลยนะครับก็รายการของเราก็จะขึ้นมาให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายตามได้สำหรับใครที่ดูไม่ทันชมย้อนหลังได้

0: มย้อนหลังได้นะครับผมก็วันนี้ทั้งสองคนเราก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์และเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอลมาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใยที่28ซึ่งมูลนิธิสายใยไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใยไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลาย
งานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จากันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเวลา 14:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรนเทนเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูล

นิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรพ์ในพระบรมมหาราชวังทางนิสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้พระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกล

ไกลในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพณที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราภรณ์วิเจ้าอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2519อาทิโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนตัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปก็ไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12/2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวม

ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำรานธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท RS ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท T&G Lotel จำกัดสถาบันเดลคาเนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสถาปกรและอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

ในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกรุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นพระสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส

0: ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
0: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
2: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์อัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เลยจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: แล้วยังไงล่ะคะ
1: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
2: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
0: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: แล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บ
1: ค
0: ุณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกระเต่ากระต่ายทั้งหยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมันถึงเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมาก
1: ๆ
0: นะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมากระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ
0: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้
1: แบบ
0: จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้อย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ็บ
0: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ยอุ้ย
1: ฉันฟิตฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บปั๊บปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเป็นแบบ
0: น
1: ี้เลย
0: ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได้แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก็คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: แล้วพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
1: พ
0: ูดทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เนี่ยและ
0: สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเก่งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์นะครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคน

0: เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรค
1: หลังโก่ง
0: หลังก้อมแล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เอาค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับม
1: ัน
0: คือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยน
1: ะ
0: มันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่
0: องจากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย
0: ของกระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: เริ่มสึกเพราะมันใช้มานาน
1: ม
0: ันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงไปตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเน
1: ื่อง
0: จากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ
1: ้
0: าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์ขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: เ
0: วลาที่เรา move ไปไงครับเคล
1: ื่
0: อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพย
1: ุ
0: งคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเร
1: ื่อง
0: ของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล
1: ้
0: วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30 นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1 ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะคร
1: ับ
0: ที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต
1: ่
0: ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1 ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดค
1: ุ
0: ณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมากไม่เจ็บมาก
0: แล้วแบบเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน
1: ้
0: ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดีอย่างนี้ทำให้เรา
0: ความดันของเราความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้นกำลังก็ดี
0: แล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3 ครั้งเองเน
1: ื่อง
0: หมายบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่นอ้
1: างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหนุ่มแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพ
1: ื
0: ่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนาน
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้าเราเฉลี่ย

0: ที่ละ3วันวันอื่นก็ทำธุระนู่นนี่ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอกันรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพรีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่อย่างเงี้ยครับพอเราออกมาทางด้านนอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองน
1: ี่
0: แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: อย่างนั้นก็ไม่ควรลงน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ครับแผลยังไม่แห้งเงี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลยนะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มีมูฟเมนต์เพิ่มมาก
1: มันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร
0: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมีมูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันเจริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือสูญเสียนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตัวนี้คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดีเพราะฉะน
1: ั้
0: นเนี่ยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายเราอีกเราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเลื่อนหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบนี้
1: เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้กวาดใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นไรหรือผ้าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่หนึ่งชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปลกประหลาดแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับคุณหง
1: อันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ๊ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ถ้าเราแข็งแรงมาก
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได
1: ้
0: ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรเงี้ยครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโอ้โหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี้
1: ชีวิตไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายธรรมดาผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละพิษคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กู
1: ค่ะ
0: พี่กูรู้ทุกอย่าง ก็ไป

0: ดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงๆๆๆคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: แบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว่าใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ไม่ดำ
0: ใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: อาจจะมีสระหรือว่าอาบน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้อ
0: ย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมานะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลานซ์
1: มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: สังเกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆเลยว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขา
1: ไปได้
0: ไม่ได้ผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลัง
1: ค่ะ
0: ถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับไว้แล้วก็ยกขา
1: ค่ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็
1: วางแล้วก็ย
0: กใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์ใช่
0: ครับผมไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถาม

0: ได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรเงี้ยครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: อ๋อก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่คุณฤทธิ์บอกใช่มั้ยคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานAqua Ritz Thailandด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้ง2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านครับเข้าสู่เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย and you're watching See You on the Road Season 2และเรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนจากกรุงเทพมหานครครับ The national champion will go home with an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาและศึกษานารีสาธิตพัฒนานะครับโดยน้องนโมน้องตุ่นและน้องวายน์น้องๆจากสาธิตพัฒนามีอะไรจะบอกเพื่อนๆศึกษานารีครับ
1: สวัสดีศึกษานารี
2: รู้จักดีกรี
3: สาธิตพัฒนาบ้างยัง
0: น้องๆศึกษานารีนะครับส่งน้องไข่มุกน้องอิมมี่และน้องส้มเข้าประกวดนั่นเองแน
4: ่ The rose is red violet is blue and my eyes on you
0: ทีนี้จะให้น้องๆทั้ง2ทีมเล่นเกมนั้นคำถามคือจะเล่นเกมอะไรกันบ้างล่ะไปดูกติกากันดีกว่าครับ
5: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด3เกมเพื่อเก็บคะแนนหาผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปและเช่นเคยเกมแรกนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ทักษะการฟังอย่างมากเลยแหละครับนั่นก็คือการตอบคำถามจาก VTR มูลค่า100คะแนนไปชมกันเลยครับ
6: Right now on my way to the Grand Palace I am going to use Tuk Tuk Hop a new app for calling Tuk Tuks to go to different places around Ratanakosin Island thisensemble that of hop on hop off tourist bus and here I am today with Khun Broad the assistant manager of Tuk Tuk Hop today she'll be our guide and takes us around
7: Tuk Tuk Hop is a flat fee service that you can pay once and can use for the whole day you can get off at a destination and get back on again to go to another destination when you open the appYou can see that everything is in English. If you want to go to Khaosan Road, choose number 8. To Banglapu, choose number 9. To Dusit Zoo, choose number 24. This system will help solve the language and communication problems because there are a lot of tourists in these areas and the public transport system does not sufficiently support their needs.

0: the future, how will you plan to develop the Tuk-Tuk Hop app?
1: We will offer an electric tuk-tuk service in collaboration with MTech, which will help protect the environment, promote tourism in Thailand, as well as generate income for communities.
2: Which statement explains what the Tuk-Tuk Hop service is? A. Payment must be made through the app. B. This app is only iOS compatible. C. All the functions in the app are in English. D. You cannot make stops along the route. C. You! สาธิตพัฒนากดได้ทีมแรกเชิญครับ
1: Number C. All the functions in the apps are in English.
2: Your answer is...Moving on to our next game. สำหรับเกมนี้ครับชื่อว่า Who, What, or Where. The following are the characteristics of which place? Your first clue, a famous football player, Andriy Shevchenko, used to play for this city's football club. The club's name starts with the word Dynamo. Clue number two,It is the capital city of one of the 15 post-Soviet states. Clue number three. This city is home to St. Sophia Cathedral, which is a UNESCO World Heritage Site. Clue number four. This city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city. Where the finals? เอาละสิศึกษารีกดแล้วตอบว่า
3: บราซิล
2: บราซิลนั้นเป็นคำตอบที่ incorrect สาธิตพัฒนาก็กดด้วยเช่นเดียวกันครับเชิญตอบครับ
4: เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
2: เป็นคำตอบที่ incorrect เอาละสิตอบซ้ำเลยสาธิตพัฒนาจัดไปรอบสอง
4: มอสโก
2: มอสโก your second attempt is incorrect สุดสาลี your second attempt เชิญครับ
3: ริโอเดจาเนโร
2: your second attempt isผิดนะครับไปกันต่อเลย The city was one of the co-hosts of the UEFA Euro 2012. The UEFA Champions League 2018 was also held in this city, where the finals were between Real Madrid and Liverpool FC. And the last clue. This former capital of the Kievan Rus Kingdom.Is one of the oldest cities in Eastern Europe. It is the capital city of Ukraine. สาธิตพัฒนาเชิญครับ
4: The city name is Kiev.
2: เป็นคำตอบที่ Correct! น้ำโมอะไรทำให้หนูตอบเคียบครับ
4: แหมมันเขียน capital of Kiev
2: อาณาจักรคีวานรัสเพราะฉะนั้นครับนำไปอยู่ที่300คะแนนน้องๆศึกษานารีอย่าทึ่งหมดหวัง because the next game is worth 300 points แต่ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับว่า300คะแนนข้างหน้าจะเป็นของใครสักครู่เดียว
5: เดินทางในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกสบายด้วยรถระบบไฟฟ้า CU Shuttle Bus ที่เปิดให้บริการแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปฟรีและยังสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางผ่าน
2: Welcome back to See on the Road Season 2 300คะแนน The next 300 points goes to which team ถ้าพร้อมแล้วเชิญระบบสุ่มได้เลยครับ

0: True or false? I'm gonna give you one word เพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาได้ว่าจะเอาใครคำใบ้คำนั้นคือคำว่า sports สันที่พัฒนาทรง
1: นโมค่ะ
0: นโมสุสารีทรง
2: ส้มค่ะ
0: น้องส้ม
3: น้องนโมและน้องส้มจะต้องมาแข่งขันกันสลับตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในหัวข้อกีฬาโรงเรียนศึกษานารีจะกลับมาตีเสมอได้หรือไม่ไปชมเลยครับ
0: The following statements about sport rules are true or false. In football, there cannot be more than 7 substitute players on each team.
4: True.
1: No.
0: In volleyball, the libero can set the ball above the head like the setter only when he or she stands behind the attack line.
4: I will say that true.
0: The ping pong table is rectangular. It is 2.74 meters long and 1.525 meters wide.
4: False.
1: True.
0: In chair ball, there are 12 players total on the court.
1: False.
0: In a relay swim race, if a swimmer dives into the pool before his or her teammate makes contact with the platform, 5 seconds will be added to the record.
4: That's true.
1: True.
0: Men's gymnastic events are steel rings, parallel bars, vault, horizontal bar, pommel horse, and floor exercise.
1: False.
4: I would say false.
0: In badminton, if a player accidentally places a foot on the opposition side of the court, it is considered a foul.
4: I think that's true.
1: False.
0: In men's hurdling, there are 10 hurdles, while in women's, there are 8 hurdles.
1: True.
4: True.
0: In tennis, once the ball has crossed the net, the player can return the ball only when the ball has hit the ground once.
4: That's false.
1: True.
0: The circle in the middle of the basketball court has the radius of 1.8 meters if measured to the outer edge of the circle.
1: True.
4: Well, let's have a guess. I think that's true.
0: ทีมที่ได้300คะแนนนั้นได้ไป5เต็ม10ขณะที่ทีมที่แพ้ได้ไป3เต็ม10 And the team that will be given 300 points is สาธิตพัฒนา600คะแนนเข้ารอบไปแบบหล่อๆสวยๆกันเลยทีเดียวหลายคนสงสัยว่าตกลงว่าไอ้กีฬาแชร์บอลเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่12ผู้เล่นบนสนามแต่มี14นะข้างละ7นั่นเองข้อที่5นะเขาบอกว่า in relay swim race ถ้าเกิดว่ากระโดดลงไปในน้ำก่อนที่เพื่อนจะมาถึงเนี่ยจะสัมผัสกับขอบเนี่ยนะฮะบวกเพิ่มอีก5วินาทีใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ disqualify เลยครับแพ้เลยครับต่อไปฮะ men's hurdling ถามว่าผู้ชายเนี่ยมีไอ้ที่ลวดที่ต้องกระโดดข้ามเนี่ย10ผู้หญิงให้8พอใช่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ฮะ10เท่ากันและข้อสุดท้ายนะครับเทนนิสเนี่ยต้องรอให้ลูกบอลข้ามเน็ตมาแล้วตกก่อนเสมอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆที่เข้ารอบต่อไปด้วยครับสาธิตพัฒนาAll right, and the next two teams who have come up on this very stage to seek the position of representing Bangkok. ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนโยธินบูรณะและน้องๆสาธิตจุฬาน้องปูน้องวสุและน้องนาวจากโยธินบูรณะนะครับ Anything you'd like to tell your friends from สาธิตจุฬา
5: ถึงพวกเราจะไม่ได้ซ้อมแต่ความพร้อมพวกเราเต็มร้อยนะครับ
0: เอามาที่น้องๆ นะครับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมนะฮะน้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับ as the former

0: Welcome back to See on the Road. In this game, อาจจะเสมอก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับที่จะนำน้องๆเข้าสู่การ Random True or False The topic we're going to be talking about is Thai history โยธินบุรณะส่งใครเข้าประกวดครับน้องภูสาธิตจุฬาน้องโปรดนะครับ
1: ทั้งภูและโปรดจะต้องสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันนะครับว่าน้องภูจะสามารถพาทีมกลับมาตีเสมอได้หรือไม
0: ่ The following statements about Dr. Bradley or Dan Beach Bradley aka หมอบรัดเล่ are true or false You ready
2: Yeah
0: Let's goDr. Bradley came to Siam during the reign of King Rama IV and established the first dispensary in Siam to treat patients and provide them medicines and religious books.
2: True. True.
0: He was the first person to perform a modern surgery in Thailand. He removed a tumor from a patient's forehead without using anesthesia.
2: True. True.
0: His most famous surgeryWas the one he performed on a monk whose arm was blown off during a cannon explosion at a temple fair. Many people gathered around to watch him perform the surgery.
2: False. True.
0: He was the first person to successfully invent the Thai script. He is considered the father of Siamese printing.
2: True. True.
0: His first publication.Was the government announcement prohibiting the import of opium into Siam?
2: False. False.
0: He published a book about childbirth and pregnancy care to tackle the problem of infant mortality at the time.
2: True. False.
0: He brought the manuscript of Nirad London or London Poems for 400 baht from Mom Rasho Thai.Who was studying English with him. He then printed and sold them for the Thai public. This was considered the first copyright sale and purchase in Thailand.
2: False. False.
0: He founded and printed an annual newspaper called the Bangkok Recorder.
2: False. True.
0: He was the one who pioneered the smallpox vaccination in Siam.
2: True. False.
0: He died on June 23rd, 1873 of tuberculosis when he was 69.
2: True. True.
0: มีโรงเรียนหนึ่งได้4เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้6เต็ม10และโรงเรียนที่ได้ไปเต็มๆ300คะแนนก็คือสาธิตจุฬาโจทย์ยากไหมภูเมื่อกี
2: ้ยากยากที่ว่าหมอบัลเล่ยากเลย
0: แต่ว่าอย่างเคสอย่างเงี้ยดร. Bradley came to Siam during the reign of King Rama the Fourth ข้อแรกเลยดูตอบ true หรือ false จำได้ไหม
2: true
0: false ครับ he came in during the reign of King Rama the Third ส่วนข้อที่ผิดเมื่อกี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะจะมีข้อที่4 was he the first person to successfully invent the Thai script เป็นผู้คิดค้นอักษรไทยเลยปะจำได้ว่าพ่อขุนรามไม่ใช่เหรอแต่ he invented the Thai script printing press และถามว่า publication หรือว่าการตีพิมพ์น้องนาวครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะคือเรื่องของการประกาศเป็นคำประกาศของรัฐบาลที่ห้ามสยามนำฝิ่นโอเปียมเข้ามาในราชอาณาจักรใช่หรือไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนอนมาก็ต้องเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหม his first publication was of the Ten Commandments นั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงจะมีเอกสารหนังสือออกมาหลังจากนั้นนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือข้อที่8นะฮะหนังสือพิมพ์นะฉบับแรกที่หมอบรัดเล่เรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาคือ The Bangkok Recorder หรือเปล่าไม่ใช
2: ่
0: ต้องเป็น The Bangkok Calendar แสดงความยินดีกับน้องๆจากสาธิตจุฬา We'll be back next week to find the next team the last team who will enter the final 5 of the Bangkok roundอย่าลืมนะครับเช้าๆวันเสาร์เวลากำลังดี7โมงเช้าทางช่องวันติดตามพวกเราได้ในรายการ See you on the road season 2สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: ไรวะ
1: ไม่รู
0: ้เจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิชเจลลี่ฟิช
2: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
3: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรงี
4: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
5: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
5: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
6: มากขึ้น
5: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
6: ถูกต้องค
5: ่
6: ะ
5: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
6: ่เต็มที่
5: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่
3: Yes, and today we are going to do an extreme activity.
7: Yeah. And we are recommend three of them. The first one is a paintball, and the second one is car bump, and the last one
8: is X-Max, a big elastic with a seat. You have to sit there and we'll shoot up.
5: Oh no!
2: ไก่เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไก่เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: เฮ้ guys are you ready
5: Yeah! Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
6: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
5: ค
6: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
5: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
6: ื่
5: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
6: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
5: ไปครับ
2: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุด

0: ิ้ลเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีค่ะ
1: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
2: วู้ฮู้
3: เท่เลย
4: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
5: เครื่องเล่นขาบั๊ม
6: We're gonna be goalkeeper.
7: I'll call you to a cap.
6: Thank you.
8: So.
7: Okay, let's go. Let's boom it.
9: No, brainstorm first?
6: Yeah.
9: But
8: this is a brainstorm. This is a brainstorm.
9: Oh, okay.
8: Okay.
9: Okay.
8: And this one.
10: One, two, three, brew!

0: ี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
1: เป็นผู้ชนะ
0: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
1: ะ
0: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได้นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
1: ์แอโรคราฟต
0: ์ใช้ลมนะฮะครับผมเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวิน as a landslide นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: เห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้วว่าจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
1: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
0: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Guess.
1: Time to guess.
0: Hurry up.
2: Time to guess.
0: Five.
3: No way.
0: Four.
3: No
2: way.
0: Three.
2: Two.
3: No. Please wait.
2: Okay. What do you think?
0: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
5: Yeah. It's okay?
6: It was amazing,
5: right?
6: Because I opened my eyes. It was pretty close.
5: Really?
6: And I saw all of this and it was like, oh my God.
5: Okay. So, what did you hear?
7: DiCaprio and movie.
5: And the movie.
4: But not
5: and
4: the last one.
7: The last one we did here.
5: DiCaprio and movie.
4: But it's
5: and
4: late.
5: What did you say?
6: I'm
5: what is your keyword?
4: Chip?
5: Did you say chip? Chip.
8: I actually said chip.
5: Movie.
6: DiCaprio.
5: What is that?
6: DiCaprio.
5: What do you think?
6: I think I
0: and the answer! The answer is...
2: The answer is...
0: The Beast!
2: Go!
0: Titanic! You lost this game!
5: Just a game.
9: และนี่คือของทีมสีแดงค่ะ
10: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Your what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, Don. Stop.
2: Hello, City. Woo. Hello, City. Wow.
0: ครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
1: ได้ยินแค่ city
0: city that who's what city yeah city and
1: Only city.
0: Only city?
3: And screaming.
0: And scream? Who scream?
1: Woo! Wow!
4: Now,
0: who give woo? Wow!
4: Why didn't

0: heard though.
1: I heard everything.
2: I don't know. What do you think?
3: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
2: Bangkok. She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
4: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
0: Yeah.
5: Yeah.
4: Yeah. It's so exciting.
5: It was cool.
4: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word what I say. I say the word movie, and then
5: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio.
2: It's so clear. It's okay. How about you, Tun?
6: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
2: How about your friend here?
6: And I think you're fun.
2: Yeah.
6: Enjoy every activity that we do together.
2: Yeah,
7: we did
2: together.
7: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
2: Thank you.
5: Thank you.
2: How about you? Last one.
8: Okay. We do the activity together. We tired, but we have a fun.
2: Okay. Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี้
9: ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
2: โอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
10: ่กล้าน
2: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
10: พร้อม
2: นะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
9: คือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
7: and we are recommend three of them
11: We recommend
9: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมม่าฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
12: Wash your comor
9: ดีมากค่ะ wash your comor ค่ะ
12: wash
9: คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับ could นะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your comor wash your comor ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
13: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
14: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
15: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
16: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello how are you where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ
1: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
2: ได้แล้ว

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่ไหม Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนี่นะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่าง will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นนะฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับ

หรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่า Where are you going to stay คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel หรืออาจจะถามครับว่า How are you going to pay คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave คุณจะออกจากที่นี่กี่โมงI'm going to leave at 7 o'clock เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอI won't call her. หรือจะถามครับว่า Where will you stay? I will stay at the Oriental. I won't นะครับ won't stay ต้องไม่ต้องมี to นะฮะชาวไทยบางท่านนะครับเห็น W O N apostrophe T แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental. So where will you stay? I will stay. I won't stay. Won't นะฮะสระ O นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถามฟิวเจอร์ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถามฟิวเจอร์พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยเราก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินอ้าวอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำเร็จรูปครับ Are you going to Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G O W N A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous เนี่ยนะครับหรือว่า verb to be บวกกับ ing นั้นก็ใช้ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ where are you going I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ when are you leaving I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้

그 what time are you coming? I'm coming at 9 o'clock. ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดพงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่แอดคาราบาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งหุ้นว่า where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น where did you go last night แล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ what did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car how did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxiHow much did you pay? คุณจ่ายไปเท่า I paid 500 baht. I didn't pay 500 baht. เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถาม did เนี่ยนะฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่า Why did you call me? คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามnegativeได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Why didn't you call me?ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

Jesus, heart like me, don't you? ตื้อตื้อ don't you? Don't you? Don't you? ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณอาจจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นอีกครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call meI called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับต่อไปนะครับคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นถ้าถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you bornI was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with?คุณอยู่กับใคร Who were you with? I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่าWere you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife? how is your family? ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was.ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน How was your trip? How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง How was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
อาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301อาจจะถามเขาว่า When was the meeting หรือ What time was the meeting ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน8โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting about The meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆนี่นะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the food was good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่าWas your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม Yes, my wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนเนี่ยนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นี่นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกนี่นะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่อาจจะยังงง

แล้วก็ยังไม่แน่ใจหรือยังถามผิดๆถูกๆกันอยู่เนี่ยนะครับและผมมั่นใจครับว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับพี่น้องในบ้านเรานั้นสามารถถามมันได้ถูกต้องมากขึ้นหรือพูดง่ายคือถามมันได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบได้มากขึ้นเนี่ยนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็จะพูดภาษาเขาได้มากขึ้นแล้วก็สู้เขาได้อย่างแน่นอนครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: finger root extracts that really are showing the synergistically cultivars. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendulicin A. We learned that, you know, this compounds and extract really cultivars, you know, 200% protect killing. The process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger roots, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have, like a dry finger root, you grind them to be like a powder, like a tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will be further formulate as the you know, like a drug. Like because of the extract, you know, you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts, so the people are not to eat too much, okay, not to overload ourselves, so we can eat properly and safely use. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus, the SARS-CoV-2. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we're going to learn the availability of the active compounds in the animal body. And then we could use this result to adjust as a dose in the healthy volunteer, which is going to conduct maybe around 8 months or 10 months from now. So basically, we can actually forming a great team, not only the scientists, but also many parties that helping to move forward to build a drug from finger root. We can help Thailand to be successful and making a new drug from our country. I believe that this could be like something really great about the country that, you know, can help the other countries too, not to wait to get the drug from the outside. So this is the kind of thing that we have to change our mindset.
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac

0: เดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: park
1: park
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: Stadium.
0: พร้อมกัน Stadium.
1: Stadium.
0: ที่เราจะไปดูการแข่งขันบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่า Stadium.
1: Stadium.
0: จำนะ Stadium. มันมีเกมให้เล่นนะ Stadium. ที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่าVery good อีกรอบหนึ่ง
1: canteen
0: หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ียววันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้
1: าน
0: ร้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel
1: เ
0: วลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า
1: museum
0: เก่งมากค่ะ museum นะพร้อมกัน
1: museum
0: very good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก

0: swimming pool
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่า
1: ว่ายน้ำ
0: pool แปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโพลิเซียมไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร
0: ์
1: มาร
0: ์
1: เก
0: ็
1: ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good
1: Post Office
0: Post Office
1: Post Office
0: ส่งจดหมายจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ Post Officeแล้วก็ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station
1: police station
0: police station ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
1: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
1: ที่ไหน
0: barber shop
1: barber shop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้
1: องสม
0: ุ
1: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
1: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
1: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
1: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
1: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
1: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
2: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
1: coffee shop
0: coffee shop
1: coffee shop
0: ร้านอะไร
1: ร
0: ้
1: าน
0: อะไร
1: ร
0: ้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยcinema
1: cinema
0: cinema เราไปดูหนังกัน
1: zoo
0: zoo สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กอซัสดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1 2 3
1: cinema
0: cinemaCoffee shop.

0: Bakery shop. Bakery shop.
1: Bakery shop.
0: Bus station. Bus station.
1: Bus station.
0: Library.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Library.
1: Library.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: ไม่ใช่ให้พูดไหมโอเค library
1: library
0: 1 2 3 library ห้องสมุด library
1: library
0: ต่อไป
1: barber shop
0: barber shop ไม่ใช่
1: barbie
0: barber shop เอ้ย
1: barber shop
0: ไปธนาคารว่า1 2 3 อะไรนะ
1: police station
0: police station ต่อไป
1: 1 2 3
0: post office ต่อไป1 2 3ต่อไป swimming pool
1: swimming pool
0: ไป
1: museum
0: museum
1: museum
0: ต่อไป
1: hotel
0: hotel ต่อไปrestaurant 1 2 3 very good ต่อไป
1: canteen
0: stadium
1: park
0: Hospital.
1: School.
0: Okay. Very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a place where you want to buy fruit you want to buy fruit คืออะไร fruit คืออะไร fruitBananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits ก็คือผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเอวเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนัง ที่ที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะจำได้ไหมจำได้ไหมในภาษาอังกฤษ
2: ซีอะไร
3: ซุปเปอร์
4: ซีโอเค

0: ไร
1: น้องดูหนังนะดูหนัง
2: มันมาเลยร
1: ึซีนี
2: มา
0: ซ
2: ี
0: น
2: ี
0: มา
1: ซ
0: ี
1: น
0: ี
1: มา
0: ซ
1: ี
0: น
1: ี
0: มา
1: ซ
0: ี
1: น
0: ี
1: มา
0: เอาดังๆ
1: ซี
0: น
1: ี
0: มา
1: ซ
0: ี
1: น
0: ี
1: มา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: มา
0: ซีนีมาโรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวะ
0: อะไรสเตวะตอบได้ไหมดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปใครตอบได้มี3คนสเตเดียมดิงพูด
4: สเตเดียม
0: ตัวซะใหญ่นะพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซัดแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทิชเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือ
5: เขาเร
2: ีย
5: กว่า
2: ที่
5: ไปเร
2: ีย
5: นหน
2: ัง
5: สือ
2: ไ
0: ปที่ไหนที่ไหน hospital ไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ hospital
2: สกูล
0: เยอะไปลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืน

0: วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนเร็วเร็วเอาเร็วเอานุชมีตอบนุชมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทีเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้ค่ะเอาดูนะ excuse meพูดพร้อมกันเลยลูก excuse me ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ excuse me พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน excuse me excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to the bank How can I get to the bank ช้าๆ How can I get to the bank ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum ไปไหนคะมิวเซียมฮะ
1: ปัตตาน
0: ีปัตตานีฮะไม่ใช่มิวเซียมที่ไหนโรงเรียนสคูลสิใช่ไหม
2: ห้องสม
0: ุ
2: ด
0: อนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me How to get to the school ไปไหน
3: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me How to go to the restaurant ที่ไหน restaurant ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย Can you tell me where the hospital is hospital ที่ไหน

0: โรงพยาบาลเก่งมากอ่ะ
1: แล้วในภาษาไทยสระมีกี่ตัวเยอะไหมสระในภาษาไทยเยอะไหมลูก
2: ไม่ใช่44ตัวค่ะ
0: 44ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีอึอึนั่นน่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
2: 26
0: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tae Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go! Good morning.
1: Hi, Nong
0: Kung Lepao.
1: Hi. Yay.
0: Oh, teacher, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,
1: go, go, go, go, go, go,
0: go, I haven't eaten anything yet. Yang mai dei gen khao lei. Choi nat nam menu a lai dei
1: hap. Nee hap, teacher, khao ji hap.
0: Nee, pho dei lei chap plat dai ngai na hap. Lao thang ban na hap. Man mi glen hom, na gen mak lei na hap. Ya lum na hap. Lao ji mi quiz challenge. Trip nee na hap. Cha pha thuk khon bai tham kwam ru chak kap khao ji. Tang chai phang kham sap la tob kham tham duai na hap. O cha dai hin khong jing na hap. Lao teacher ge son sap bai duai.โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า hot
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice
1: grilled sticky rice
0: สุดยอดอีกนิดนึง with egg
1: with egg
0: ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
1: ข้าวจี่ครับ
0: นิดนึง
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky
1: sticky
0: สุดยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice
1: Sticky rice.
0: และอีกคำหนึ่งนะย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled.
1: Grilled.
0: โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับพูดได้คุยใบด้วยทำข้าวจีใบด้วยนะครับ
1: ทีเชื่อลองชิมดูเลยครับ
0: ข้าวจีที่น้องภูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเจ๊จะกินเองด้วย
1: โอ้เป็นยังไงบ้างครับ
0: คำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ deliciousรู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
1: อร่อยครับ
0: อร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่าหอมใช้คำว่า it smells good
1: it smells good
0: ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy
1: crunchy
0: อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับSoft and crunchy.
1: Soft and crunchy.
0: ทำเองแล้วขายคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้คร
0: ับ ไปซื้อหมูปิ้ง
1: มีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องปุ่นครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ How old are you?
1: I am 12 years old.
0: อายุ12ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจริงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: 5ขวบครับ
0: 5ขวบ
1: คร
0: ับ เฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ I have
1: good experience
0: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am
1: skilled
0: ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะครับเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
2: เอาข้าวจี่ต่อไปร้อนครับ
1: ได้ครับ
2: ร้อนๆนะคะ
1: ครับรอสักครู่นะครับ
0: เราต้องคงครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็นร้อยโอ้เยอะมากใครหมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: 10บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอน
1: ี่
0: ด
1: ี
0: ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไรครับ
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อกรีมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี
1: ่ใช่ครับ
0: น้องพงษ์ครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่

0: ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: น้ำซุปไข
0: ่นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่าdressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
1: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: อ๋อโอเค
1: ถ้ามันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
1: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
1: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
1: ไม่ใส่คร
0: ับไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกแล้วมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
1: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจีทีละชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
1: หลายๆชิ้นคร
0: ับ หลายๆชิ้นโอ้โหลูกค้ามาแล้วนะครับ
1: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
0: นะอุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะฮะ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
1: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
0: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: Enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูแกงว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูแกงเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
0: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบ้ยได้เลยครับ50 50 Big cats โอเคโ
1: หอันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องคุณครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทียบครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
0: อ๋อมันคิดข้ามจากอะไรหรือส่วนผสมWhat are the ingredients?
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
0: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
1: corn
0: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
1: cassava
0: มะพร้าวพูดว่า coconut
1: coconut
0: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
1: sugar นี่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะครับ
0: อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
1: อร่อยไหมครับนี่เช
0: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าวจี่ขายยังไงครับ
1: แพ็คละ10บาทครับ
0: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
1: one skillet rice
0: 10บาท
1: 10บาท
0: มันทิปขายยังไงครับ
1: 3ลูก10บาทครับ
0: 3ลูก10บาท3 4 10
1: 3 4 10
0: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจี่สุกมันใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลย
3: While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out.
0: คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
0: ับ เมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
1: for your
0: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทูแบ็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเจี๊ยบไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีทูแบ็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: คือไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพ่อกลับมาแล้วโอเคยกปิดไปนะฮะ
3: After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making kalji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจี่เราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมเซาข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: สติ๊กกี
0: ้เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูมิครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: ขวดครับ
0: ขวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: Rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข
0: ้าวเหนียว
1: ใส่ในขวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได
0: ้โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่เราน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้ซ้อนคำว่านึ่งใช้คำว่าsteam the rice ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30 นาที
0: โอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องพูนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งนึงครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งนึงครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องภูมิครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2ถาดครับ
0: โอ้โหเยอะบิ๊กของทีเชอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
1: ได้
0: โหมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิพย์อันไหนขายดีกว่า
1: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะมันอิ่มอะครับ
0: อ๋อแล้วมันทิพย์ก็กินเล่น
1: เป็น
0: ขนม
1: ของทานเล่นครับ
0: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคหมดแล้ว
1: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำเซาข้าวครับ
0: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
0: โอ้สุกแล้วมีกลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะครับน้องคุณ
1: ก็ใส่น้ำเซาข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
0: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
0: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
0: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold
1: mold
0: ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
1: oil
0: เฮ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปลนๆนะฮะออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
0: ใส่ในถุงเพราะอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
0: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
1: 2ล้านประมาณ200ก้อนครับ
0: โอ้200เยอะมากนั้นแล้วต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตครับขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: เคให้ที่จะลองด้วยครับแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่เพียงครับ
1: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
0: ับ ได
1: ้แล้วก็กลับด้านครับ
0: กลับด้านโอเคได้ไหม
1: ได้ครับ
0: อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนครับทำไปเรื่อย
1: ๆทิชเชอร์ก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
0: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
1: ใช่ครับ
0: สมบูรณ์ครับ
1: แล้วก็กลับด้านได้เลยครับ
0: ด้านปุ๊บโอเคก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
1: ยากไหมครับทิเชอร
0: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
1: ทิเชอร์ you very good
0: thank you ผมขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startto finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชู่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
0: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนับลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
1: งั้นไม่เอา
0: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ขอบคุณครับ thank you
5: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yesแค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yes เห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right อ๋อ right Right, right. แบบนี้แปล

ว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอะเนี่ยใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I see I see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออะ I seeI see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนเลยรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกๆอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ coolเจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful fantastic awesomeAmazing Lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestingOoh, interesting. แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกๆไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะคะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับวัยรุ่นชิคๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต่อไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:00 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนท้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณทอปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่ Aviationเกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่เอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืน
1: ครับ
0: แล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นน่ะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วอะเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืนอะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ใน
1: อ
0: ีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovative

0: ค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอบแข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้
0: ได้ให้
1: ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
0: า
1: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่สิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วย
0: ครับ
1: ไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้โอเค
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเรา key message หรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay. อ
1: ันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เอเชียต้องการบอกอะไรแอร์เอเชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่
0: อ
1: นเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟัน
0: ครับ
1: เมสเสจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูก

0: ลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกัน
1: โอเค
0: เราจะแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
1: ้
0: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้บริษัทนี้ยังอยู
1: ่
0: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
1: ม
0: ิก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียร์อยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: เขาอยากฟังอะไร
0: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
0: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
1: block and bridge
0: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเ
1: ม
0: นท์ที่เราอยากจะเม
1: ค
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เ
1: ม
0: สเซจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
1: อ
0: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวนแต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
1: ์
0: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนครับ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอร์เชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เนี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื
0: ้ออ
1: ันนั้นอะภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: okay.
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงแต่ฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแหละเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู
0: ่
1: แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะ
0: ม
1: ันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบ

0: วิทย
1: ์แน่นอน
0: แล้วก็ใส่วิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
1: วิศวะต้องมา
0: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันนึงคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ
1: ่
0: ะแล้วเราก็แบบกดไลวะคือ
1: okay.
0: เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
1: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
0: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
1: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าเออฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าเออแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
0: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
1: ร์
0: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
1: อ
0: ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
1: ครับ
0: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้คือการขายพ่อแม่เน
1: า
0: ะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์น่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
1: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
0: เห็นด้วยมาก
1: ๆเห็นด้วยมากโอเค
0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
1: ครับ
0: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
1: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
0: ถูกต้อง
1: อ่าฮะ
0: คือในความรู้เท่ากัน
1: okay.
0: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
1: ้
0: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่ปิวิทคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอะให้บอร์ด endorse รับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากจะให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: okay. อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: okay.
0: พรีเซนต์จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: เออแต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณทอปัดก็ได้จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือทอปัดมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสาร
1: อ
0: ่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอ

0: เราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะต่อความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คน ที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอป่าให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ร
0: ู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด อันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู
1: ้ เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: okay.
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคงอ
0: ่
1: ะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริงก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินแล้วเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับเรื่องคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอบาทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุภชนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารในการเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจาก

หลากหลายเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนถ้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุบรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ครับท็อปปันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่ Aviationเกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่ไอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับแต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ใน
1: อ
0: ีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะเป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ่ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแหละเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืนก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะ
1: okay.
0: ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่ออะไรตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
0: า
1: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มเนี้ยสื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วยไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้ okay.
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ1 minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนพูดเนี่ยเราคีย์เมสเซจหรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay.
1: อันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เชียต้องการบอกอะไรแอร์เชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่อนเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอะไม่ค่อยมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟันเมสเซจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันแล้วเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการรู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
0: ่
1: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช่นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพื่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
0: ม
1: ิก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
0: เขาอยากฟังอะไร
1: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
1: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
0: block and bridge
1: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกคือบริดจ์กลับมาในสเตทเมนต์ที่เราอยากจะเม
0: ค ครับ
1: คือเราจะพูดอะไรคีย์เมสเสจเราต้องชัดข้อความเราต้องชัดดึงความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
0: อ
1: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
0: ๆ
1: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก็ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวน
0: โอเค
1: แต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
0: ้
1: อันนี้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanizeคือเป็นมนุษย
0: ์
1: มนุษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด่าได้แต่อย่าแรง

0: าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนฮะ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอร์เชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกหน้า1เนี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลควอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นอะภูมิใจ
0: okay.
1: พอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์จะต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืนเพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ขาก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเราซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยอยากจะรู้จริงฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแหละเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นละกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันหนึ่งคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบกดไรวะคือ เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำรีเสิร์ชเนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาดเซอ
0: ร์
1: เทนตี้เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้
0: อ
1: ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
0: ครับ
1: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้อันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์
0: อ
1: ่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไร
0: ครับ
1: แล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
0: ครับเพราะนี่คือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากัน
0: okay.
1: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: กตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอ่ะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอ่ะให้บอร์ด endorse รับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่ฟินันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็นออริจินอลพอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช่
1: ต้องแยกขยะ
0: okay. อะไรอย่างนี้เราบอกว่าsustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: โอเค
0: พรีเซนต์จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครับก็จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสารน่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวเนี้ยอย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอ

0: เราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะต่อความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมากคนที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือ business development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมดมีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปAdaptใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้4คาถาเนาะ
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอป่าให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ร
0: ู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร์
1: ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด อันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู้
1: เพื่อให้
0: พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังออกมาเลยเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเซจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสารหนึ่งครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่างเอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: โอเค
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคงอ
0: ่
1: ะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
0: ครับ
1: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านนั้นสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินและเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพ

0: นั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับเรื่องคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน
1: ้
2: าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับ
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณธอบาทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am
1: Careeram is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher.So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC Amsam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua, for
1: no problem.
0: Coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC ฟู้ดไฟค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะinvestor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angelinvestor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัมเอ็นเตอร์ไพรส์ invests in education บริษัทอัมซัมเอ็นเตอร์ไพรส์นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ how much did you invest in that stockคุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองละค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includesGoing to the English camp, going to the zoo, going to temples, and shopping. ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอ๋ครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ2 3 4วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนแสงแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Five อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือ landmark ของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของ landmark เนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับ

แต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะ

ิลตี้เนี่ยฟิลตี้ในอีกในยัดหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke he told a filthy joke ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the khantok is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะข้อสงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucket สำนวน To Kick The Bucket เมื่อแปลตรง

ตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น

booty นะคะที่จะเป็นสแลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your booty tonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วจะเป็น Alicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ what where when why คำว่า what นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verbตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay so why do you want to work for this company
3: I want to work for this company because the company is good.
2: Okay, so why do you think it's good?
3: I think this company is good because I

0: like it.
1: Why do you like it?
0: I like it because the company is good.
1: So I think this company is good.
2: I think this company is good because I like it.
0: แฮ่พี่ตอบแทนหนูทำไมอ่ะ
3: ก็พี่รู้เลยว่าเธอจะตอบอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่เป็นคำถามหนึ่งนะฮะที่คุณจะต้องถูกถามกันบ่อยๆในการสัมภาษณ์งานอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนั่นเธอจะตอบแค่ว่า is good กับ I like it กับ is good เนี่ยนะครับไม่ได้งานแน่นอนครับหนึ่งตัวอย่างของคำตอบที่อาจจะตอบได้เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่า I think this company is very successful and stable and it would be a privilege to be a part of your success and it would be very good for my career path oh ดิฉันคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีความมั่นคงและดิฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอภิสิทธิ์เป็นสิทธิพิเศษมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณและมันจะต้องดีมากๆสำหรับอาชีพของฉันและการเจริญเติบโตของอาชีพของฉัน
0: ดีค่ะงั้นพี่มาพูดแทนหนูเลยละกันเนาะ
1: So what are your plans for your career
0: Oh how did you know I have a plan to go to Korea next month
1: I don't mean Korea I mean career
0: พี่คริสคะมันแตกต่างกันยังไงคะออกเสียงเหมือนกันเลย
3: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: อ้าว
3: ฟังดีๆคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นายฝรั่งเขาถามว่า What are your plans for your career C-A-R-E-E-R Korea ออกเสียงว่า Korea คล้ายๆกับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับอาชีพเนี่ยนะแต่บ้านเราเนี่ยนะครับไปออกเสียงว่า Carrier เนี่ยนะครับไปบอก Carrier มันจะแปลว่าพาหะนำโรคหรือว่าพาหนะในการขนของหรือคนขนของนั่นเองครับดังนั้นไปบอก My Carrier ไม่ใช่นะครับต้องเป็น My Career นั่นเองนะก็ถามว่าเธอมีแผนการอะไรบ้างสำหรับอนาคตของเธออ
0: ๋ออ่ะแล้วเกาหลีคะ
3: เกาหลีก็ Career
0: ฮะ
3: เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
3: มันออกเสียงคล้ายกันมาก
0: My plan is I want to be your secretary for a long time
1: Okay So can I count on you
3: กูทำอะไรอ่ะ
0: นับตัวเลขให้เขาไงคะ
3: นับทำไม
0: ก็เขาบอกให้หนูเขา
3: count แปลว่านับแต่เขาถามว่า can I count on you เคยฟังเพลงไหม you can count on me
0: ไกลวันทูที่ I be there
3: ฟังเพลงนี้รู้ไหมมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้ค่ะ
3: นั่นแหละครับคือปัญหาฟังแต่ไม่รู้เขาร้องอะไรมันแปลว่าอะไร You can count on me ไม่ได้แปลว่าเธอสามารถนับให้ฉันแต่ You can count on me คือเธอเนี่ยสามารถไว้ใจหรือพึ่งพาฉันได้นับ1 2 3แล้วเดี๋ยวฉันก็จะโผล่มาช่วยเธอเสมอใช่ไหม You can count on me สบายเลย You can count on me บอกเลย
0: You can count on me by 1 2 3 I be there
1: จะลองอีกนานไหมครับ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Chris Jobs แล้วเจอ WH Question กันหรือเปล่าคะ What Where When หรือ Why เจอตัวไหนเอ่ย
5: ครูพี่เนทเจอนะคะครูพี่เนทเจอคำว่า Why ค่ะคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมอยู่ในประโยคนี้ค่ะ Why do you want to work for this companyทำไมคุณถึงต้องการที่จะทำงานให้กับบริษัทนี
4: ้เห็นไหมคะคำว่า why นะคะแปลว่าทำไมเป็น WH question ตัวหนึ่งใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
5: ใช่ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้เราจะพูดว่า why do you buy this bag เห็นไหมคะคำว่า why ใช้ถามหาเหตุผลค่ะ
4: และถ้าเราจะตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why เรามักจะตอบด้วย because นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นคำถามเดิมค่ะ why did you buy this bag ทำไมคุณถึงซื้อกระเป๋าใบนี้จะตอบว่า I bought this bag because it was beautiful ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้เพราะว่ามันสวยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะถาม why ตอบ because นั่นเองค่ะ
5: เรามาเติมพลังอังกฤษกับ WH question ตัวต่อไปกันดีกว่าค่ะน้องๆตัวต่อไปนะคะครูพี่เนทจะขอให้น้องๆรู้จักคำว่า where ค่ะที่แปลว่าที่ไหนคำว่า where นะคะเราจะใช้กับสถานที่นั่นเองตัวอย่างเช่นคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราจะถามเขาว่า where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะเขาถาม where น้องๆก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหมคะเวลาตอบคำถามของแวร์นะคะเราก็จะเอาสถานที่เข้ามาตอบตัวอย่างเช่น I live in

0: สดฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเขาถามแวร์เราก็ต้องตอบเป็นสถานที่นะคะน้อง
1: ๆ WH question อีกตัวนึงนะคะที่ครูพี่นุ่นอยากจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆก็คือคำว่า when นั่นเองค่ะ when แปลว่าเมื่อไหร่เอาไว้ใช้ถามช่วงเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะถามว่าคุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า When will you go to Thailand เห็นไหมคะคำว่า when ใช้ถามช่วงเวลานั่นเองค่ะและเวลาตอบนะคะเราก็ต้องตอบโดยใช้ช่วงเวลาตอบค่ะคำถามเดิม When will you go to Thailand คุณจะมาประเทศไทยเมื่อไหร่เราสามารถตอบได้ว่า I will go to Thailand next yearฉันจะมาประเทศไทยปีหน้านั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะถ้าถาม when ต้องตอบเป็นช่วงเวลาค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ WH question กันไป3ตัว why where when สนุกกันไหมคะ
1: ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
0: Itchy Feet
1: มาดูกันนะคะว่ามี WH question ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: นี่อะไรเข้าฝาให้เราสองคนมาใส่ชุดนี้เนี่ย
3: ไม่ใช่นี่กำลังเข้าสู่ช่วงรายการไง
2: คู่คุกโอ้แน่นอนที่สุดโอ้โหและเมนูเด็ดของเราวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเลยนี่อะไรครับพี่ต่ายเพนนีวาครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอเคคำถามแรกต้องถามหมดเลยไอ้ทุเรียนนี่มันมีดีมีเด่นอะไรไง
5: So what's so special about durian
6: The name durian is derived from the word duriMeaning spice
5: คือชื่อดูเรียนเนี่ยมันมาจากคำว่าดูริ
2: ซึ่งเป็นภาษาแถวๆมาเลยแถวอินโดเขาเนี่ยซึ่งแปลว่าน้ำ
6: Its odor is very strong and sometimes linger for many days
5: พูดถึงทุเรียนเนี่ยอย่างแรกเลยคือกลิ่น
2: กลิ่นมาก่อนเลยคือแล้วมันไม่อยู่แค่นั้นนะมันลิงเกอร์ด้วยนะ
5: มันอยู่นานมาก
2: แล้วมันดีอะไรยังไงแล้วไปกินทำไมอ่ะพี
6: ่ But the taste is magnificent
5: แต่รสชาตินี่มันสุดยอด
2: ซินเมเนฟิกสุดๆเลยทีเดียว
6: That's why it's called the king of fruits
5: เลยมีชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้
2: ม
5: ัน
2: ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วมันอร่อยในตัวอยู่แล้วก็กินสดก็น่าจะดีนะ
5: So why fry it
2: ทำไมต้องมาทำเป็นไอเหลือดูเรียนชิพส์ครับทุเรียนทอดเพราะอะไร
6: One is a way of preserving the fruits so you can have durian all year round
5: เป็นวิธีการเก็บรักษาทุเรียน
2: เป็นการถนอมอาหารอย่างนึงเข้าใจป่ะ
5: เพื่อเก็บรักษาให้มีกินนาน
2: ๆทั้งปีเลยแล้วข้อที่หนึ่งนะ
6: Two is kill the smell
2: กำจัดกลิ่นโอ้โหกลิ่นมันจะได้ไม่มีไงโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้ว Can you show us how to make it
6: Sure
2: โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ต่ายครับ
6: เครื่องผ่าทุเรียนค่ะ
2: อ๋อโอเค and that is the executioner
5: โอ้นั่นเป็นเพชฌฆาตของเราน
6: ี่คุณพ่อค่ะ
2: เอ้าสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อย่าไปแซวคุณพ่อมากนะมีดเล่มเบลอเลยนะ
5: โอ้โห
2: นะครับแล้วขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มยังไงครับพี่ต่ายครับ
6: first start with selecting the finest durian that is not too ripe
5: ต้องเลือกทุเรียนที่ไม่สุกเกินไป
2: not too ripe นะแล้วก็เรียกว่าคุณภาพต้องชั้นดีเลยทีเดียว
5: เป็น finest
2: นี่ไงโอเคขั้นตอนต่อไปทำไงครับพี่ต่ายครับ
6: We take the husk off
2: Oh we take the husk off
5: ปอกเปลือกออก
2: ปอกเปลือกก่อนอย่างงี้ใช่ไหมครับได้อย่างงี้กับอย่างงี้แล้วก็อันนี้ไปทิ้งแล้วนี่ไปกิน
5: ไม่ใช่
2: กินอันนี้ทิ้งอันนี้ถูกแล้วโอเคแล้วไงต่อพี่ได้นี
6: ้ One you get the inside you pick out the seeds
5: หลังจากที่เราได้เนื้อข้างในแล้วเน
2: ี่
5: ยเราก็เอาเมล็ดออก
6: You then slice it into thin pieces Then we fry it in vegetable oil
5: ก็คือเราก็เอาไปฝานเป็นแผ่น
2: แล้วก็ไปทอดในน้ำมันพืชแล้วไงต่อพี่ทอดเสร็จแล้วกินได้เลยป่ะ
6: After frying it you have to bake it as well to make sure the excess oil die up
2: ทอดเสร็จไม่จบนะ
5: ต้องเอาไปอบ
2: เอาไปอบเพื่ออะไร
5: เพื่อให้น้ำมันส่วนเกินเนี่ยมันหาย
2: excess oil มันจะได้หายไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายอ่ะพี่
6: Then packaging
2: แน่นอน
5: ก็ใส่หีบห่อซะ
2: ค่ะขอบคุณครับพี่ต่ายครับนี่เลยครับ Here we have it Fried Durian Chip
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็น WH question กันบ้างไหมเอ่ยตัวไหนนะ What Where When Why
1: ครูพี่นุ่นเจอตัวหนึ่งนะคะคือคำว่า What ในประโยคที่ว่า What is so special about durian ทุเรียนเนี่ยมีความพิเศษอะไร
0: น้องๆคะน้องๆเห็นประโยคเมื่อสักครู่ไหมคะที่ครูพี่นุ่นบอกว่าทุเรียนมีความพิเศษอะไรนั่นแหละค่ะคำว่าอะไรเราจะ

0: ใช้คำว่า what นะคะคำว่า what แปลว่าอะไรค่ะเราจะใช้ถามถึงสิ่งของค่ะตัวอย่างเช่นนั่นคืออะไรเราจะใช้คำว่า what is that เวลาเราตอบนะคะเราก็จะใช้คำตอบที่เป็นสิ่งของสิ่งนั้นได้เลยตัวอย่างเช่น what is that นั่นคืออะไร that is a cat นั่นคือแมวตัวนึงค่ะทีนี้คำว่า what ที่แปลว่าอะไรนะคะน้องๆก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ในประโยคคำถามที่ใช้ถามชื่อคุณชื่ออะไรเราจะพูดว่า what is your name คำตอบก็จะมาจากคำถามเลยค่ะ my name is ฉันชื่อ my name is Nat ฉันชื่อ Nat นั่นเองค่ะ what นอกจากจะแปลว่าอะไรแล้วนะคะยังสามารถใช้ถามเวลาได้ด้วยค่ะเช่น what time it isตอนนี้กี่โมงแล้วเวลาตอบนะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง it is บวกเวลาได้เลยค่ะเช่น what time it is ตอนนี้กี่โมงแล้ว it is 10ตอนนี้10โมงแล้วเห็นไหมคะใช้ it is บวกกับเวลาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะ what ใช้ถามอาชีพได้อีกด้วยค่ะเราจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรภาษาอังกฤษจะพูดว่า what do you doคุณทำอาชีพอะไรเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพได้เลยค่ะ What do you do? คุณทำอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูค่ะถ้าเราเข้าใจ WH question กันแล้วลองมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมคะน้องๆข้อแรกนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการที่จะถามว่าทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Didn't you go to schoolใช้อะไรดีคะระหว่าง what where when why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า why นะคะ why didn't you go to school ทำไมคุณถึงไม่ไปโรงเรียนเวลาเราถามหาเหตุผลนะคะน้องๆเราจะใช้คำว่า why ที่แปลว่าทำไมค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณเกิดที่ไหนภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าWhere you born? ตอบอะไรดีคะระหว่าง what, where, when หรือ why? ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ where นั่นเองค่ะ Where were you born? คุณเกิดที่ไหนเห็นไหมคะเราใช้ where กับการถามหาสถานที่นั่นเองค่ะ
0: มาทดสอบกันต่อในข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นัทต้องการจะบอกว่าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกเมื่อไหร่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี Will I see you again ใช้อะไรดีคะระหว่าง What Where When Why ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า When นะคะที่แปลว่าเมื่อไหร่ When will I see you againฉันจะได้พบคุณอีกทีเมื่อไหร่น้องๆเห็นไหมคะถ้าเราจะถามเป็นช่วงเวลานะคะเราจะใช้คำว่า when ค่ะ
1: ข้อที่4นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณอยากกินอะไรเป็นมื้อเย็นภาษาอังกฤษจะพูดว่า Would you like for dinner ตอบอะไรดีคะระหว่าง what where when หรือ why ติ๊กตักถูกต้องนะคะตอบ what นั่นเองค่ะWhat would you like for dinner? คุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นเห็นไหมคะเราใช้ what เพื่อถามว่าอะไรนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับเรื่องของ WH question กันไปแล้วนะคะสนุกกันไหมเอ่ยคราวนี้ครูพี่แนทจะพาน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์ต่อกับรายการ Vocab King
1: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะน้องๆก็ต้องสะกดคำไปกับเพื่อนๆด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูเลย
2: Good morning Vocab King
3: We will start now Adam
4: ATOM
3: Dream.
4: D-R-E-A-M.
3: Listen.
4: L-I-S-T-E-N.
3: Possible.
4: P-O-S-S-I-B-L-E.
3: Tonight.
4: T-O-N-I-G-H-T.
3: Apologize.
4: A-P-O-L-O-G-I-S-E.
3: Cosmetic.
4: C-O-S-M-E-T-I-C.
3: Furniture.
4: F-U-R-N-I-T-U-R-E.
3: Kidney.
4: C-I-K-I-D-N-E-Y.
3: pollute.
4: P-O-L-L-U-T-E.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: A-D-V-E-R-T-I-S-M-E-N-T.
3: Advertisement.
4: Pass.
3: Chemistry.
4: C-H-E-M-I-S-T-R-Y.
3: Firecracker.
4: F-I-R-E-C-R-A-C-K-E-R.
3: Inheritance.
4: Pass.
3: Obese.
4: O-B-E-S-E.
3: Piranha.
4: P-I-R-A-N-H-A.
3: Grocery.
4: Again, please.
3: Grocery.
4: G-R-O-C-E-R-Y.
3: Aviary.
4: A-V-I-A-R-Y.
3: Hyphen.
4: Pass.
3: Nevertheless. Nevertheless.
4: N-E-V-E-R-D-T-H-A-N-L-E-S-S.
3: Nevertheless.
4: Pass.
3: Calm.
4: C-A-L-M.
3: Honest.
4: H-O-N-E-S-T.
3: Outline.
4: O-U-T-L-I-N-E.
3: Shoes.
4: C-H-O-U-E.
3: Shoes.
4: C-H-O-O-S-E.
3: Shoes.
4: Pass.
3: White.
4: W-H-I-P.
3: White.
4: Pass.
3: Capsize. Oh, time's up. The final round.
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำเก่งมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆอย่าลืมหมั่นทบทวนคำศัพท์นะคะเอครูพี่แนทคะแล้วจากรายการ World Cup King เนี่ยมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างคะ
0: ครูพี่แนทเจอคำหนึ่งนะคะคือคำที่มีความหมายว่าอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆ น่าจะเจอกันบ่อยในข้อสอบแหละค่ะคำว่าอย่างไรก็ตามเป็น conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยคคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะตัวอย่างเช่น his car has a problem however he still won the race รถของเขาเสียแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ชนะการแข่งขันค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า however แปลว่าอย่างไรก็ตามใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันนั่นเอง
1: นอกจากคำว่า however ที่แปลว่าอย่างไรก็ตามแล้วนะคะก็มี conjunction ตัวอื่นๆค่ะที่เอาไว้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งนะคะได้แก่คำว่า nevertheless but yet นั่นเองค่ะมาดูตัวแรกกันนะคะคำว่า nevertheless แสดงความขัดแย้งใช้เชื่อม2ประโยคค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าถึงฉันจะเหนื่อยอย่างไรก็ตามฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จภาษาอังกฤษจะพูดว่า I am tired nevertheless I must finish my homework เห็นไหมคะ nevertheless ใช้เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแสดงความขัดแย้งค่ะ
0: น้องๆคะมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคำเชื่อมประโยคหรือ conjunction ที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันแล้วแสดงความขัดแย้งค่ะคำนี้ก็คือคำว่า but ที่แปลว่าแต่ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ I can speak English but I can't speak Spanish ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ฉันไม่สามารถพูดภาษาสเปนได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า but ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะ
1: โอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นตอนนี้นะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: これは粘土で種をコーティングしてます。
6: はい、ああ、本当に種の中に入ってるんですね。
5: そうですね、はい。
6: 粘土で。はい、おお。นี่ครับก็คือเมล็ดของผักกาดแก้วเลตัสนะครับเป็นยังไงครับเลตัสนะครับชื่อพันธุ์ฮูลิลูไอซ์นะครับดูครับเมล็ดออกมานี่เป็นอย่างนี้ครับทำไมรูปร่างแปลกๆไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ดินเหนียวเคลือบเอาไว้นะครับอยู่ข้างในครับ
5: これが今
6: 日午前中にโอ้นี่ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาเมล็ดนะฮะเอามาปล่อยลงนะเป็นการขั้นตอนการปลูกขั้นตอนแรกเลยครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเช้านี้เพิ่งปล่อยเข้าไปนะครับ เพื่อจะรอให้เป็น

0: ต้นกล้าออกมานะครับประมาณ 5,000 ต้นครับเป็นแบบนี้ครับแล้วใช้เวลาประมาณ2วันก็จะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ครับเล็กน่ารักมากครับพืชธรรมดานะครับจะมีโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมมันเป็นตัวที่ทำให้พืชเจริญเติบโตได้แต่ถ้ามีโพแทสเซียมเยอะคนที่เป็นโรคไตนะฮะจะกินไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรที่ทำให้ไม่ให้มีโพแทสเซียมอยู่ในต้นครับครับตรงนี้ก็เป็นผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ก็โตมาวันนี้ครับ
1: 照明コントロールをやってまして、はい、まあ順番についてる消えてるついてる消えてるそういう
0: ตรงนี้นะครับทำไมถึงปิดไฟนะครับสังเกตไหมครับว่าไฟไม่ติดเขาบอกว่านะครับถ้าเป็นเลตัสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีเวลาที่จะไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับให้เขาพักผ่อนนะครับจะมีเวลาที่เปิดไฟเพื่อให้สังเคราะห์แสงเป็นคล้ายๆกับแสงอาทิตย์เนี่ยประมาณ13ชั่วโมงก็เหลือ11ชั่วโมงเนี่ยเป็นการไม่เปิดไฟให้เขาพักผ่อนครับเขาบอกนะครับว่าขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการปลูกแบบหลอกต้นไม้หลอกต้นไม้หลอกยังไงเขาบอกว่ากระบวนการพิเศษนี้นะครับอยู่ในนี้ครับผมจะเปิดให้ดูนะครับให้ดูได้นิดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับก็คือน้ำที่ใส่โซเดียมแทนโพแทสเซียมนะครับธรรมดาแล้วนะครับพืชเนี่ยนะฮะจะต้องดูดโพแทสเซียมวิธีการที่ว่าใส่โซเดียมเข้าไปแทนพอเข้าไปแทนแล้วเนี่ยต้นพืชเนี่ยมันกำลังเติบโตแบบโตก่อนที่พืชจะรู้ตัวว่าเป็นโซเดียมเขาก็ตัดเอาไปขายแล้วครับเป็นการกรรมวิธีเป็นการหลอกให้พืชเติบโตโดยใช้โซเดียมนั่นเองครับ
2: และเพราะการปลูกในพื้นที่ปิดแบบนี้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลยแต่ว่าคนจะเข้าออกก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากเพราะถ้าปล่อยให้มีแมลงเข้ามาได้ก็จะทำลายพืชได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ
0: ขาดไม่ได้อีกอันหนึ่งสำคัญมากพืชเขาต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นในห้องนี้จะมีการปรับคาร์บอนไดออกไซด์ให้พืชเขาหายใจเพื่อจะได้เจริญเติบโตได้ดีนี่ก็คือผักกาดแก้วที่ใกล้จะต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะครับดูครับว่าสวยงามขนาดไหนครับเขาบอกว่าทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนลูกของตัวเองเหมือนหลานตัวเองเหมือนครอบครัวตัวเองครับ
3: โอ้โหในรายการดูให้รู้ผักเนี่ยน่ากินมากๆเลยนะคะน้องๆเวลาน้องๆจะเลือกผักเอาไปกินนะคะก็ต้องเลือกที่สะอาดปลอดภัยไม่มียาฆ่าแมลงค่ะ
4: เอแล้วน้องๆทราบกันไหมคะคำว่ายาฆ่าแมลงในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคำว่ายาฆ่าแมลงนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pesticide pesticide pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่ายาพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณนี้ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't spray pesticides hereเห็นไหมคะ pesticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
3: คำว่า pesticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าน้องๆดูดีๆก็จะเห็นคำว่า pest ที่แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำว่า pest นะคะ P-E-S-T pest แปลว่าศัตรูพืชตัวอย่างเช่น
5: an example of a pest is a worm
3: ตัวอย่างของศัตรูพืชก็คือหนอนนั่นเองค่ะน้องๆ
4: นอกจากคำว่า pesticide ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงแล้วยังมีอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า insecticide i n s e c t i c i d e insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงเช่นเดียวกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่านี่คือยาฆ่าแมลงที่อันตรายภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า this is a dangerous insecticideคำว่า insecticides เป็นคำนามแปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะ
3: เช่นเดียวกันนะคะคำว่า insecticides ที่แปลว่ายาฆ่าแมลงน้องๆเห็นคำว่าอะไรในนั้นไหมคะครูพี่แนทเห็นนะคะคำว่า insect ที่แปลว่าแมลง i n s e c t insect แมลง insecticides แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะตัวอย่างเช่น
5: an example of an insect is a fly
3: ตัวอย่าง

0: ของแมลงก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่า fly เป็นคำนามแปลว่าแมลงวันไม่ใช่ fly ที่เป็น verb แปลว่าบินนะคะน้อง
1: ๆเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้าง
0: ข้อแรกนะคะโครงสร้างของ wh question ค่ะเราจะเอา wh question ขึ้นต้นแล้วตามด้วย helping verb แล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะแต่น้องๆห้ามลืม question mark นะคะ
1: ข้อที่2นะคะ what where when whywhat แปลว่า
0: อะไร
1: where แปลว่า
0: ที่ไหน
1: when แปลว่า
0: เมื่อไร
1: และ why แปลว่า
0: ทำไมค่ะข้อที่3นะคะ conjunction หรือคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคที่แสดงความขัดแย้งกันค่ะจะมีคำว่า however อย่างไรก็ตาม nevertheless อย่างไรก็ตาม but แต่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันในวันนี้นะคะคือคำศัพท์เกี่ยวกับยาฆ่าแมลงนั่นเองค่ะคำแรกนะคะ pesticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะคำที่2 pest แปลว่าศัตรูพืชค่ะคำที่3 insecticide แปลว่ายาฆ่าแมลงค่ะและคำที่4 insect แปลว่าแมลงนั่นเองค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ
2: Kill two birds with one stone.
1: ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะเหมือนกับการดูรายการ English Level Up นะคะได้ทั้งสนุกแล้วก็ความรู้เลยค่ะ
0: น้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
3: English Level Up
0: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
2: จะได้ยังเพิ่งดูวิวค่ะที่บ้านเคยเห็นไหมอ๋อ
1: ความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งนึงของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือPresent simple tense ค่ะอะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย Present simple tense ค่ะ 2. Past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple Past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต 3. Future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ Future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต 4. คือ Present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างงี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างงี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างงี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างงี้อย่างงี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่มั้ยว่าเราอ่ะมีคลิปนึงที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
2: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทนนี้เรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
1: ้ได้ปะอ๋อได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
2: หาเอาเองในงาน
1: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีเหรอ
3: Can we have a minute with you? Is it all right?
4: Yeah, sure.
3: Yeah, so we are from a program called England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether 4 tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just 4 tenses.
4: Okay, sure, let's see.
3: Yeah. Okay, all right.So, let me first ask you a question. What is your name?
4: My name is Matthew.
3: Okay, how old are you?
4: I just turned 21 last week.
3: Wow, happy birthday.
4: Thank you very much.
3: All right, now you're studying in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
4: 4 years.
3: It's been 4 years already.
4: Yes.
3: Wow. So what have you learned from MUIC so far?
4: I study marketing, so mostly it's...

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV

1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: และในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: Hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
0: Spell audition

0: Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อกุลธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is journey
1: G-E-R-N-Y journey
2: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J O U R N E Y
0: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะขอเชิญมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องแพทค่ะ
0: น้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
3: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is uniform
1: U-N-I-F-O-R-M
2: Congratulations, that is correct!
0: Yeah.น้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
1: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
1: I wear a green uniform
2: That is a correct sentence Good job
0: เก่งมากไปรอได้ที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะครับ
4: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is listen
1: L I S T E N listen
2: Congratulations, that is correct!
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
4: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายสวย
5: เจสค่ะ
0: น้องเจสเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
5: อ่านค่ะ
0: ได
2: ้ Are you ready
5: Yes
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is express
5: E S P R E S S
2: Congratulations, that is correct!
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลข

0: ต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็กพริกขี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
1: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
1: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
1: B E T I F U L
2: I am sorry that is incorrect
0: โอ้แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรหมายเลข15ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
3: W-R-I-T-I-N-G
2: Congratulations, that is correct!
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
4: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
4: B A M B L U E
2: I am sorry that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B A M B O O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่
5: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
5: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
5: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling
4: B O W L I N G
2: Congratulations, that is correct!
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
6: เอาละการ
7: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ

0: COP Cup
1: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
2: SY
3: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
3: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
2: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
3: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
4: นิดหน่อยค่ะ
3: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
4: ก็มั่นใจมาก
3: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
4: 1ค่ะ
3: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
4: Street
3: พร้อมนะคะ
4: ค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Start now. Bus.
4: B-U-S. Bus.
5: Van.
4: V-A-N. Van.
5: Taxi.
4: T-A-X-I. Taxi.
5: Truck.
4: T-R-U-C-K. Truck.
5: Motorcycle.
4: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
5: Crosswalk.
4: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
5: Bicycle.
4: B-Y-C-L-E.B-Y Pass
5: Lamp Post
4: L-A-M-P-P-O-S-T Lamp Post
5: Sidewalk
4: S-I-D-E-W-A-L-K Sidewalk
5: Traffic Light
3: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
4: traffic light
3: traffic light
5: traffic lights
3: and bicycle
5: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
3: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
6: 3 3 3 3
3: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
6: ง่าย
3: ง่ายยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now Orange
6: O-R-A-N-G-E, orange.
5: Banana.
6: B-A-N-A-N-A.
5: Grape.
6: G-R-A-P-E.
5: Guava.
6: G-U-A-V-A.
5: Coconut.
6: C-O-C-O-N-U-T.
5: Peach.
6: P-E-A-C-H.
5: Mango.
6: M-A-N-G-O, mango.
5: Watermelon.
6: W-A-T-E-R. M-E-L-O-N.
5: Pineapple.
6: P-I-N-E-A-P-P-L-E.
5: Blueberry.
6: B-L-U-E-B-E-R-R-Y.
5: That is all 10.
3: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอดไฮไฟฟ์โอ้เยียและน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลาย

0: เลข4ค่ะ
1: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Golf
0: G O L F
2: Tennis
0: T E N N E S เอ้ย T E N N I S
2: Handball
0: H A N D B A L L
2: Car Racing
0: C A R R A C I N G
2: Basketball
0: B A S K E T B A L L
2: Swimming
0: S W I M M I N G
2: Rugby
0: R U G B Y
2: Baseball
0: B A S E B A L L
2: Football
0: F O O T B A L L
2: Volleyball
0: V O L L E Y B A L L
1: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปอันทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องแจ๊สเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
1: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Teachers
4: T E A C H E R
2: Teachers
4: Teacher T E A C H E R
2: Students
4: S T U D E N T S
2: Desk
4: D E S K
2: Chalk
4: S H O C K
2: No
4: Pass
2: School bag
4: S-C-H-O-O-L-B-A-G
2: Gym
4: G-Y-M
2: Chair
4: C-H-A-I-R
2: Playground
4: P-L-A
1: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D
1: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: Shock ครับ
1: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
1: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
2: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
1: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมดคำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว5น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไรKitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
5: S-P-O-O-N
2: Kettle
5: C-A-N-D-L-E
2: no. Sorry, that's incorrect
5: Pass
2: Pot
5: P-O-T
2: Plate
5: P-L-A-T-E
2: Knife
5: K-N-I-F-E
2: Fork
5: F-O-R-K
2: Oven
5: O-V-E-N
2: Bowl
5: B-O-W-L
2: Frying pan
5: F
1: หมดเวลาเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
2: The correct way to

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่ก็พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได
2: ้คือการผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมผมมองเห็นถึงศักยภาพของอาหารการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็พยายามที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของทางเหนือและของต่างประเทศเอามาผสมผสานให้เป็นอาหารฟิวชั่นที่ลงตัวที่สุด

0: อาหารเมืองหรืออาหารเหนือเป็นวัฒนธรรมอาหารทางภาคเหนือของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองหนึ่งในเมนูอาหารเหนือที่เป็นที่รู้จักนั่นก็คือแกงฮังเลอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติกลมกล่อมและจะเป็นอย่างไรหากแกงฮังเลจะถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมี
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือทุกคนจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีชาติพันธุ์เยอะมากการรวมของชาติพันธุ์ครับที่มีความหลากหลายอาหารจึงมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับนั่นคือเสน่ห์ของอาหารเหนือครับ
2: เราทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้ค่ะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยยังคงความเป็นล้านนาอย่างแกงฮังเลอยู่ด้วยนั่นเองล่ะครับเมนูแรกในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส้มเครื่องที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาโดยเชฟตาลนั่นเอง

ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนวพัฒน์สุวรรณมณีนะคะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาปาขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเสน่ห์ของอาหารเมืองส่วนมากจะเป็นผักสมุนไพรจะมีผักสมุนไพรเยอะแล้วก็รสชาติก็ไม่เผ็ดมากไม่จัดจ้านมากอะค่ะมีหวานอมเปรี้ยวมีอะไรด้วยคือมันอร่อยค่ะเริ่มเข้าโครงการก็เขาก็มีฝึกอบรมเทคนิคการทำอาหารหลายๆรูปแบบอะค่ะใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยอะค่ะสามารถเอามาประยุกต์กับเมนูอาหารของเราอะค่ะทำให้เมนูอาหารของเรามันพลิกแพงจากที่เป็นเมนูธรรมดาเราก็ทำให้มันโดดเด่นขึ้นได้อะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลทรงเครื่องค่ะอยากฉีกการเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดออกมาค่ะแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาหารเหนือของเราอะใส่เข้าไปด้วยเริ่มจากน้ำพริกตัวน้ำพริกแกงเนาะก็จะมีพริกมีกะปิมีกระเทียมมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นมีหมูมีไข่มีผักเชียงดาแล้วก็มะขามเปียกเป็นน้ำตาลก็เป็นเครื่องปรุงปกติค่ะเริ่มต้นจากเตรียมพริกแกงเนาะเอาพริกเอากระเทียมเอาอะไรมาโขกด้วยกันเตรียมพริกแกงก่อนเสร็จแล้วก็เราก็เอาพริกแกงตัวเนี้ยมาผัดกับหมูให้มันหอมก่อนแล้วก็เติมเครื่องปรุงเติมน้ำใส่มะขามเปียกตัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ขิงเข้าไปให้มันเพิ่มรสชาติเนาะให้มันหอม

แล้วก็มาเตรียมตัวไข่กับผักชิงดาแล้วก็ทอดไข่ไว้ลวกผักชิงดาไว้แล้วก็มาซอยเตรียมไว้ไงค่ะแล้วก็ตัดเส้นตัดอะไรไว้แล้วพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลงมือทำก็เอามาม้วนๆให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะ

0: รสชาติก็รสชาติแกงฮังเลเนาะมันก็จะมีหวานอมเปรี้ยวมีไข่มีผักชิงดาเป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนเราเอาซอสเอาอะไรมาตัดเนี่ยมันก็ลงตัวค่ะอร่อยอารมณ์แบบเหมือนเรากินปบยสดเนาะพอข้างบนมันจะโรยด้วยไข่ฝอยผักชิงดาซอยแล้วก็ตัวไส้มันก็จะเป็นแกงฮังเลเนี่ยค่ะจุดเด่นของเมนูนี้ก็เหมือนเราได้กิน3อย่างในเวลาเดียวไงค่ะปบเปี๊ยะสดก๋วยเตี๋ยวหลอดแกงฮังเลค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะพอเราตักเข้าปากคำแรกเนาะเราก็จะรู้สึกถึงแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดมันก็จะนิ่มๆเราก็จะพอเคี้ยวไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงรสชาติของฮังเลแต่ถ้าเรากินไปเรารู้สึกว่ามันเลี่ยนมันอะไรเราก็มีผักชิงดากับไข่ตามเข้าไปมันก็แก้เลี่ยนได้ค่ะได้กินเมนูใหม่ๆเนาะที่ยังไม่เคยมีที่ไหนทําแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําคือแบบมันเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่ที่มันแปลกไปกว่าชาวบ้านที่เขาทํากันนะคะแกงฮังเลมันหากินยากคือเขาไม่ค่อยทำกันเหมือนเป็นไม่ค่อยทำกันเป็นเมนูปกติอะค่ะคือถ้าจะหาทานทีนึงก็คือต้องแบบไปร้านที่เขาแบบเจาะจงเลยคือเป็นร้านอาหารเหนือเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราทำมาแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าเขามาเขาก็สามารถแบบทานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมาถึงเชียงใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเมนูที่คาดไม่ถึงอะที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้แต่ก็เป็นเมนูได้อย่างเช่นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดของพี่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลเนี่ยคือมันไม่น่าจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่มันก็เอามาทำให้มันอะแดปเข้ากันได้ให้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดได้กินแล้วมันก็แบบมันค่ะพี่ว่ามันดีนะคือเราได้ลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆอ่ะจากที่โตมาแบบนี้กินแบบนี้คือได้กินแต่อะไรเดิมๆคือพ่อแม่เรากินแบบนี้เขาทำให้เราแบบนี้ที่เขาฉีกกฎออกไปเนาะเป็นแบบใหม่ขึ้นมาที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าเอามาเป็นเมนูนี้ได้แต่มันก็เอามาทำได้อ่ะค่ะเราได้เปิดโลกทัศน์ขึ้นไปอีกเนาะว่าจากที่เราเคยกินแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆจำเจแล้วก็ได้มากินที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นไอเมนูอย่างเงี้ยได้ค่ะ
1: การพัฒนาแกงฮังเลสูตรดั้งเดิมออกมาเป็นฮังเลในรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดฮังเลส่งเครื่องทั้งการประยุกต์สร้างสรรค์เมนูใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างฮังเลอาหารเมืองของภาคเหนือและก๋วยเตี๋ยวหลอดอาหารชนชาติเวียดนามที่เข้ามารวมกันได้อย่างลงตัวและการใช้กรรมวิธีที่ใส่ใจผู้บริโภคเป็นอย่างมากเป็นเมนูที่ใครเห็นก็คงหิวกันตามๆกันเลยทีเดียวครับแกงฮังเลถือเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอาหารประเภทแกงรสชาติเค็มเปรี้ยวแต่เดิมนั้นแกงฮังเลมีต้นกำเนิดมาจากประเทศพม่าซึ่งแปลว่าแกงเนื้อสัตว์นั่นเองแต่เดิมนั้นแกงฮังเลจะมีวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูและส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผงฮังเลและเครื่องแกงที่ชูรสชาติความโดดเด่นของแกงฮังเลในสมัยก่อนนั้นแกงฮังเลถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่หากินได้ยากด้วยกรรมวิธีที่ค่อนข้างพิถีพิถันมีหลายขั้นตอนซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นซึ่งจะเป็นเมนูตามงานเลี้ยงงานบุญต่างๆของชาวบ้านแต่ในปัจจุบันแกงฮังเลค่อนข้างเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักท่องเที่ยวอีกทั้งแกงฮังเลในปัจจุบันยังมีการบูรณาการดัดแปลงเมนูใหม่ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหากใครเดินทางมาเยือนภาคเหนือของประเทศไทยแล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองแกงฮังเลสักครั้งอย่างแน่นอนครับและเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวซึ่งเป็นเมนูที่ถูกพัฒนาโดยเชฟหนุ่มนั่นเองครับ
2: ครับผมหนุ่มนะครับสุทธิพงศ์ทรัพย์เสริมทวีอยู่ร้านนาซิจำปู่ครับเชียงใหม่ซิโก้ฮังเลเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนาซิจำปู่อยู่แล้วตอนที่เราคิดขึ้นมาก็คือว่าเรามีซิโก้ฮังเลแล้วเราก็มาทานกับโรตีอันนี้เป็นการผสมผสานซึ่งมันเข้ากันมากนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมซิโก้มาทำอย่างอื่นได้ไหมนะครับทางร้านเราก็เลยทำซิโก้ฮังเลอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือซิโก้ฮังเลหมูกุ้งตะไคร้กรอบนะครับอันนี้ก็จะนำไปทอดทานกับน้ำจิ้ม3รสอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นซิโก้ฮังเลบาร์บีคิวโดยส่วนตัวแล้วทำไมถึงทำเมนูนี้เพราะ

ตัวแล้วชอบเมนูนี้ชอบกินซี่โครงนะครับแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าซี่โครงฮังเลถ้าเราเอามากริลกับซอสบาร์บีคิวแล้วมีกลิ่นอายของสองวัฒนธรรมรสชาติคงจะแปลกพิลึกแต่ว่าไอ้ความว่าแปลกเนี่ยคืออร่อยนะครับมีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมจริงๆแล้วเป็นคนชอบกินอาหารนานาชาติหรือเปล่าก็ไม่ค่อยนิยมชอบกินนานาชาติสักแต่ซี่โครงบาร์บีคิวเป็นอะไรที่จับต้องง่ายเราชอบกินซี่โครงที่ไม่มีมันอยู่แล้วโดยทุนเดินตั้งแต่เด็กๆเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำซี่โครงฮังเลมันเป็นความทรงจำแต่อดีตที่เราชอบกินซี่โครงตั้งแต่เริ่มแรกเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้กินซี่โครงแบบที่เราทำแบบที่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผสมผสานในความเป็นเหนือนะครับแล้วก็เอาบาร์บีคิวมามิกซ์กันแกงฮังเลจริงๆแล้วเนี่ยโดยตัวผมเองเนี่ยชอบแกงฮังเลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่เปิดร้านนี้สิ่งหนึ่งที่นึกถึงเสมอก็คือว่าฮังเลเราจะทำยังไงกับแกงฮังเลดีทางเหนือมีหมู3ชั้นซึ่งเราไม่ชอบหมู3ชั้นเราไม่ชอบมันมากเรามีความรู้สึกว่าเราชอบกินซี่โครงเราก็เลยนำซี่โครงมาทำฮังเลแต่ทุกอย่างกลิ่นอายรสชาติทุกอย่างยังคงเป็นออริจินอลฮังเลดั้งเดิมอยู่นะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนวัตถุดิบจากหมู3ชั้นเป็นซี่โครงเท่านั้นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของซี่โครงฮังเลที่นาซี่จำปูทำมาตั้งแต่เริ่มแรกและคิดว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำซี่โครงมาทำฮังเลครับวัตถุดิบที่ใช้มีเราพูดถึงเครื่องแกงก่อนนะครับก็จะมีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงข่าซอยตะไคร้ซอยแล้วก็กะปิครับมีทั้งหมด6อย่างแล้วก็มาโขกตำให้ละเอียดแบบหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องแกงฮังเลจากเครื่องแกงฮังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบที่จะทำเป็นแกงฮังเลแล้วนะครับก็คือ1ก็จะมีสับปะรดขิงซอยผงฮังเลเราจะปรุงด้วยอะไรเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลอ้อยแล้วก็น้ำมะขามที่สำคัญวัตถุดิบที่หาง่ายปลูกเองประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นั่นหมายความว่าเราปลูกเองทั้งหมดเลยแล้วเรานำมาใช้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราห่วงใยลูกค้าเป็นหลักในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การปลอดสารเคมีทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้ด้วยในการนำวัตถุดิบมาปรุงอาหารครับเรามาเริ่มจากวิธีนี้ก็คือว่าเอาตั้งหม้อนะครับตามที่ถนัดเลยก็คือ1เอาพริกแกงที่เราตำแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาผัดคั่วเหมือนแกงไทยทั่วไปเลยทำให้มันหอมผัดคั่วให้หอมเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ซี่โครงฮังเลซี่โครงฮังเลเนี่ยอาจจะตามด้วยสับปะรดนะครับสับปะรดขิงซอยนะครับแล้วก็ผงฮังเลลงไปหลังจากนั้นก็ผัดคั่วเลยครับใครจะชอบแบบแห้งก็เติมน้ำนิดนึงถ้าชอบน้ำเยอะหน่อยก็ใส่น้ำลงไปเยอะหน่อยนะครับเราจะปรุงรสด้วย2อย่างเท่านั้นเองก็คือ1มะขามเปียกกับน้ำตาลอ้อยแค่นี้ครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยขั้นตอนต่อไปก็ตุ๋นนะครับแล้วก็ตุ๋นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงได้กว่าซี่โครงจะนุ่มขึ้นมาแต่เรื่องนี้ผมเองก็อยากจะขอแนะนำตรงที่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ทำให้สามารถให้นุ่มได้มากกว่านี้นะครับโดยการลดทอนเวลานะครับก็คืออาจจะทำเป็นเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเอาความทันสมัยของการทำคุกกิ้งก็คือการซูวีเราอาจจะใช้วิธีการลดขั้นตอนจากเราตุ๋นต้มจนกว่าจะเปื่อยประมาณ3ชั่วโมงเราอาจจะลดเวลาเหลือแค่ประมาณ40นาทีหรือ50นาทีก็ได้โดยการทำซูวีอันนี้จะเป็นการลดขั้นตอนและประหยัดตาครับประหยัดไฟซี่โครงจริงๆแล้วจะเอาซี่โครงดิบเลยก็ได้ที่ยังไม่ต้องตุ๋นอะไรเลยในฮังเลเอาใส่ลงไปในซูวีหรือคิดว่าตุ๋นแล้วเพื่อให้มันเข้าเนื้อหน่อยนึงประมาณสักสามครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเอามาใส่นะครับแล้วก็ใส่ซอสเข้าไปใส่ซอสฮังเลหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จิ้วสุญญากาศจิ้วสุญญากาศเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องซู

ดีเลยครับกระบวนการถ่ายไฟคือย่างเลยครับเราตั้งเตาเลยฮะตั้งเตาที่จะทำซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวนำออกมาปุ๊บแล้วก็วางบนเตาย่างได้เลย

สมัยเด็กๆที่เรากินหมูปิ้งเวลาเรากัดคำแรกเนี่ยโอ้โหมันหอมควันหอมกลิ่นไหม้เหลือเกินแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากได้อารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่มีมันจากหมูไม่มีเลยที่จะหยดลงไปแล้วจะมีควันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะทำด้วยวิธีไหนก็เอาน้ำมันหยดเลยครับน้ำมันอะไรก็ได้หยดลงไปในถ่านเลยครับเพื่อให้มีควันขึ้นมาผมว่าสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่การสโมกที่แบบบ้านๆแต่ก็สามารถดัดแปลงใช้ได้

และหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราทาซอสบาร์บีคิวแล้วเนี่ยผมก็จะโรยผงฮังเลด้วยนิดนึงเพราะหนึ่งเวลามันจะได้มีเท็กเจอร์ตรงพื้นผิวของซอสบาร์บีคิวแต่อีกหนึ่งที่จะเพิ่มเคล็ดลับให้อร่อยขึ้นอาจจะโรยด้วยผงกระเทียมหรือปาปริก้าหน่อยหนึ่งมันจะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นแต่ช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเตาเนี่ยสิ่งที่ผมทำก่อนที่จะขึ้นเตาก็คือการเบิร์นเอาไฟอ่ะมาหล่นเลยครับสิ่งที่สังเกตง่ายๆเลยคือการหล่นไฟเนี่ยมันจะทำให้เนื้อสัมผัสแน่นขึ้นเนียนขึ้นน่าทานขึ้นลองดูได้เลยครับว่ามันต่างกันจริงๆกับการที่เรากริลกับการเบิร์นนะครับก่อนเสิร์ฟผมจะเบิร์นก่อนเลยทั้งสองด้านเลยครับจะทำให้น่าทานขึ้นเยอะเลยแล้วก็หอมด้วยผมไม่ชอบกินมันผมไม่ชอบกินหมู3ชั้นอันนี้พูดจากตัวเองเป็นหลักผมชอบกินซี่โครงผมเลยเอาซี่โครงมาทำฮังเลแล้วมีความรู้สึกว่าถ้านำซี่โครงมามันไม่มีมัน1 2เราสามารถมาต่อยอดทำอย่างอื่นได้ด้วยในความรู้สึกของเราที่คิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอาความชอบส่วนตัวคนรุ่นเก่าเนี่ยความเป็นฮังเลเนี่ยเขากินอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนรุ่นเก่าหรือคนเมืองก็ตามก็คือแกงฮังเลก็คือแกงฮังเลต่อให้เราใช้หมู3ชั้นหรือซี่โครงเขาทานอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าการเราผมมาใช้ซี่โครงขึ้นมาเนี่ย1เราต้องการจะดึงคนรุ่นใหม่ให้หันมากินอาหารพื้นถิ่นผมว่าคนรุ่นใหม่กินง่ายด้วย

0: จริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าเราได้สนุกกับมันสนุกกับการที่คิดนะครับ1 2คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้ทานอาหารที่มีความหลากหลายและแปลกตามากขึ้นนะครับในการนำวัตถุดิบเดิมๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างตัวเราเอาตัวผมเป็นหลักเลยดีกว่าตัวผมเนี่ยกินอะไรที่เดิมๆบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราเบื่อเราก็อยากหาอะไรที่ใหม่ๆกินบ้างนะครับไม่ใช่จะกินทุกวันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆกินนั่นหมายความว่าเราจะทำยังไงให้ฮังเลให้ซิโก้ฮังเลคนรุ่นใหม่กินด้วยแล้วคนรุ่นเก่าก็กินแล้วยังมีความรู้สึกและมีความเป็นฮังเลอยู่อันนั้นนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยที่ทำเมนูนี้ขึ้นมาข้อดีของมันคือได้เปิดโลกทัศน์ได้เปิดมุมมองได้เปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มีอยู่มันตื่นเต้นการทำอาหารบางทีเนี่ยทำอาหารเดิมๆมันน่าเบื่อนะมันน่าเบื่อมากทำอยู่ทุกวันแต่การที่มีอะไรเข้ามาเติมการที่มีอาหารรสชาติใหม่ๆของชาติใหม่ๆหรือการที่เราคิดอะไรใหม่ๆหรือการนำวิทยาศาสตร์หรือการนำเทคนิคใหม่ๆของการปรุงอาหารมาจากเชฟชาติไหนก็ตามหรือจากเชฟที่ทันสมัยทุกวันนี้เอามาเรียนรู้และเอามาปรับใช้กับร้านตัวเองมันตื่นเต้นครับมันทำให้เหมือนกับเติมเชื้อไฟตลอดเวลาแล้วมันเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ความสนุกเมื่อไหร่ที่เราสนุกเมื่อไหร่ที่เราชอบมันก็จะออกมาดีครับ
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างซี่โครงฮังเลบาร์บีคิวที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์อิตาเลียนได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองกันอีกหนึ่งเมนูเลยล่ะครับในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการพัฒนาสูตรให้มีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นมีเรื่องราวของอาหารที่น่าสนใจเป็นเมนูอาหารที่สร้างขึ้นมาผ่านการ

คิดสร้างสรรค์ส่วนผสมต่างๆจากของดีในพื้นที่เชียงใหม่มาเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากความเป็นดั้งเดิมแต่ก็ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาเอาไว้เป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับอาหารได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับในเทปหน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้สัปดาห์หน้าครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคยอดฮิตหรือว่าโรคปวดหลังแล้วก็ปวดหัวข้อเข่านะคะที่หลายๆคนเป็นตั้งแต่วัยรุ่นแล้วไม่รีบรักษาทำให้เรื้อรังแล้วก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะและวันนี้หงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สโมสรหมู่บ้านวรารมณ์เพราะสถานที่แห่งนี้มีการรักษาโดยวิธีอะควาแอโรบิกค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้หงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์ปิดทับทิมผู้ฝึกสอนอะควาแอโรบิกค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าครูฤทธิ์นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอ้โหครูฤทธิ์เดินเข้ามาเมื่อสักครู่เป็นกันเองมากๆเลย
1: ค่
0: ะวันนี้เทปนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องอาการปวดหลังแล้วก็ปวดข้อเข่าที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมาก
1: ๆครับผม
0: ค่ะอยากรู้จริงๆสาเหตุของอาการปวดหลังก่อนเลย
1: มาจากในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันดับแรกๆนะครับถ้าก็จะมีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นนะครับเหตุผลนะครับในการปวดหลังนะครับในกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยเด็กนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคุณหงบางทีเราเล่น iPad อะไรเงี้ยนานๆเราจะก้มเนื่องจากว่านะครับศีรษะของเราเนี่ยจะมีความหนักมากนะครับและแต่นี้เวลาที่เรายืนหรือเรานั่งตรงๆอย่างเงี้ยนะครับการรับน้ำหนักนะครับของกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะรับกันมาเป็นท่อๆซึ่งก็จะเซฟได้ดีมากแต่พอเรามาเล่นขออนุญาตนะครับพอเราเล่นนะครับแล้วก็โน้มตัวแบบนี้นะครับขนาดนี้ครับแรงดึงดูดโลกนะครับก็จะดึงดูดศีรษะของเราลงไปซึ่งน้ำหนักหลายกิโลมากแต่นี้กล้ามเนื้อคอเนี่ยซึ่งเล็กใช่ไหมครับก็พยายามที่จะยกศีรษะไว้สู้กับแรงดึงดูดโลกแล้วก็ลามมาครับมาที่สะบักแล้วก็มาที่แผ่นหลัง
0: มันจะไหลลงไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวนี้โรคที่ฮิตมากๆก็คือออฟฟิศซินโดรม
0: ใช่ไหมครับนั่งทำงานด้วยยังมานั่งเล่น
1: เรายกยกค้างไว้เล่นเกมเพลินๆเล่นมือถืออย่างเดียวเดินอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุมาจาก position movement นะครับที่มันผิดปกติไปในการใช้ชีวิตของเรานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการก็คือ

0: ตามช่วงวัยหรือตามสภาพของเราก็คือเช่นเราอายุเยอะขึ้นนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะเริ่มอ่อนแรงลงบ้างนะครับแล้วกระดูกบางครั้งเนี่ยก็จะมีผิดรูปไปบ้างนะครับมันก็จะมีอาการปวดหลังจากโรคใช่ครับเช่นกระดูกพรุนหรือกระดูกเสื่อมแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นทำให้เราเกิดอาการปวดหลังขึ้นได
1: ้อันนี้จะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: ก็40ขึ้นไปนะครับ40ขึ้นไป50 40 50บางคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ย55ขึ้นไปเนี่ยสตาร์ทเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนโลกเทคโนโลยีมันเร็วใช่ไหมโลกมันก็เลยวิ่งมาเร็วขึ้นมาถึงวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้นะครับการผิดด้วยการเกิดมาจากภาวะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็ดีบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยกระดูกสันหลังคดอันนี้ก็เป็นเฉพาะโร
1: ค
0: แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกคนแต่อีกอันหนึ่งก็คือโพสิชันที่ทำให้มีส่วนของอาการปวดหลังเช่นเราสะพายเป้หนักมากหิ้วของหนักมากข้างนึ
1: ง
0: ต
1: ั
0: วเราเอียงเป็นแบบนี้กล้ามเนื้ออีกฝั่งนึงดึง
1: นี่เป็นประจำเลยค่ะ
0: อย่างเงี้ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสังเกตไหมเราจะแก้อาการโดยการที่เราอุ๊ยปวดหลังไปนวดหน่อยได้ไหม
1: ใช่ค่ะสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ครับการนวดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดพอเราไปนวดสังเกตไหมพอเรานวดเสร็จแล้วเราจะหายปวดเมื่อยถามว่าไปนวดดีไหมดีนะครับพอนวดเสร็จแล้วหายปวดเมื่อยแต่อันนั้นถ้าสำหรับผมเลือกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่
1: ปลายเหตุ
0: การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทำอย่างไรก็คือด้วยการสร้างให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วทำยังไงล่ะมันก็จะรองรับการทำงานได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนมองเห็นภาพเลยถ้าเราสร้างบ้านนะครับเราสร้างบ้านเนี่ยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยใหญ่มากเลยแต่เราเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นเสาง อคิดว่าไม้จิ้มฟันจะรองรับปูน2ก้อน3ก้อนได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฉดเช่นเดียวกันกับกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อของเราเนี่ยในร่างกายของเรานะครับกระดูกเนี่ยเป็นโครงสร้างกระดูกเนี่ยที่ตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีกล้ามเนื้อและเอ็นและกล้ามเนื้อที่เอ็นแข็งกล้ามเนื้อและเอ็นแข็งแรงถึงจะทำให้โครงสร้างหรือการเดินมูฟเมนต์ของเราเนี่ยดีขึ้นมาแต่นี้เวลาที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับก็คือเราเดินเหินอะไรเงี้ยปกติทั่วไปร่างกายก็รับได
1: ้
0: แต่วันหนึ่งคุณไปยกของแสดงว่าเริ่มผิดปกติแล้วเพราะว่าชีวิตปกติคุณยกแค่แขนคุณเนี่ย
1: มีน้ำหนักมาถ่วง
0: ใช่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอพอกล้ามเนื้อบอกว่าอุ้ยไม่แข็งแรงพอก็กระดูกก็เริ่มทำงานหนักขึ้นเอ็นทำงานหนักขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยครับที่เจองานแบบนี้เราจะรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออักเสบเล็กน้
1: อ
0: ยแต่ไม่ใช่แบบโอ้ยกล้ามเนื้ออักเสบก็โอ้ยอันนี้เป็นโรคใหญ่เลยไม่ใช่ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนอาการปวดเมื่อยแต่อาการแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของวัยรุ่นหรือทุกวัยถ้ามีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงอยู
1: ่
0: ก็คือทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำงานหนักแค่ไหนเราก็ทำได้ถ้าเรามีเทรนนิ่งที่ดีเนี่ยไหมครับแต่นี้เวลาที่คนเราปวดหลังนะครับผมคุยถึงเรื่องคนปวดหลังในกลุ่มวัยรุ่นก่อนนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับหรือออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราปวดหลังเราอาจจะมาจากการที่เราจัดที่นั่งไม่เหมาะสม
1: เกี่ยวด้วยเหรอคะที่นั่ง
0: เกี่ยวครับสมมติว่าคุณเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยคุณนั่งเก้าอี้สูงเลยผมยกตัวอย่างนะครับเก้าอี้สูงปุ๊บแต่โต๊ะต่ำคุณก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับพอคุณทำแบบนี้หลังคุณก็ทำงานอยู่ตลอดเวล
1: า
0: พอทำงานตลอดเวลาคุณก็พิมพ์งานเพลินมากเลย
1: สมาธิอยู่ที่งาน
0: ใช่หรือเล่นเกมเพลินมากเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงอาการปวดหลังตรงนี้มันเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหดแล้วไม่คลายตัวคือมันหดนานมากเลยมันก็จะเลยเหมือน
1: มันไม่มีการแบบยืดคลาย
0: ใช่ครับถ้าเราวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยคุณทำงานไปสักประมาณ10นาทีถึง15นาทีให้เปลี่ยนอริยบทบ้างนะครับเปลี่ยนอริยบทมีมูฟเมนต์อื่นๆบ้างกล้ามเนื้อจะได้มีการผ่อนคลายไม่งั้นถ้าคุณก้มเงี้ยอย่างเดียวคุณก็จะเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื
1: ้อ
0: แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดหดแล้วไม่คลายตัวพอคุณจะยกตัวอุ๊ย
1: เจ็บ
0: เจ็บ
1: เพราะว่านานเกิน
0: มันจะหดแล้วมันจะยืดอีกทีนึงมันรับไม่ทันนะครับกล้ามเนื้อปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันก็มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยนอริยบทบ้างเล็กน้อย
1: ให้เขาได้ยืดหยุ่น
0: ใช่ครับเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับสภาพบางครั้งเนี่ยการจ้องหรือการเพ่งเล็งอะไรนานๆก็ทำให้มันคือทำอะไรที่มันมากเกินไปอ่ะมันไม่ใช่สัจธรรมของชีวิตน
1: ะครับ
0: สัจธรรมชีวิตเนี่ยเราต้องเดินทางสายกลางอะไรที่หย
1: ่
0: อนเกินไปใช่มันก็ไม่ดีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีถ้าคุณค่อยๆทำไปคุณจะทำได้ยาวนานบางคนชอบคิดว่าเราต้องรีบเราต้องทำแต่พอรีบไปเสร็จแล้วคุณไปเจอปัญหาชีวิตก็คืออุ๊ยเจ็บทำได้ไหมทำต่อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆทำแต่คุณไม่เจ็บ
1: คุ
0: ณก็ไปเรื่อยๆเหมือนนิทานกระต่ายกับเต่ากระต่ายให้หยุดพักเต่าไม่หยุดมันก็ไปของมันเรื่อยๆมันเสร็จแล้วมัน

0: งเส้นชัยเช่นเดียวกัน
1: โอ้โหคุณลิศสอนคติชีวิตด้วยนะคะ
0: แล้ววันนี้พอจากตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนอริยบทพอเปลี่ยนได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการที่1 นะครับวิธีการที่2ก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ไปออกกำลังกายในวัยรุ่นเนี่ยโชคดีมากๆนะครับวัยรุ่นเนี่ยสามารถเลือกได้ทุกประเภทเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาเฉพาะเช่นคุณเคยอุบัติเหตุมาก ระดูกเคลื่อน
1: ร่างกายครบสมบูรณ
0: ์ใช่คุณถ้าร่างกายสมบูรณ์คุณเลือกกีฬาชนิดไหนก็ได้จะต
1: ี
0: แบดก็ได้ฟุตบอลก็ได้ว่ายน้ำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้การว่ายน้ำเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลดีตรงที่ว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยออกกำลังกายทุกส่วนของกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อทุกมัดของร่างกายจะออกกำลังกายหมดเลยพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราไปแต่บางคนชอบบางคนไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตวัยรุ่นเลือกได้นะครับเลือกได้เราสามารถไปตีแบดก็ได้ว่าอย่างเงี้ยให้ถือว่าได้ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับคุณผม
1: ค่ะคุณฤทธิ์ค่ะอยากรู้อีกนิดนึงอยากรู้ว่าสำหรับคนที่ปวดหลังแล้วบางคนปวดข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุของปวดข้อเข่าหน่อยค่ะ
0: ถ้าคนที่ปวดข้อเข่าเนี่ยในกลุ่มของเป็นกลุ่มวัยรุ่นผมยังพูดในกลุ่มของวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บซะมากกว่าเช่นคนที่เล่นฟุตบอลเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นกีฬาที่ฮิตมากฟุตซอลแต่สังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้อุ้ยเฮ้ยยังเด็กอยู่เลยทำไม
1: เจ็บ
0: เข่าแล้วเพราะอะไรไหมหนึ่งไม่ยอมวอร์มอัพก่อนที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บอุ้ย
1: ฉันฟิต
0: เห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วอยากเตะลงปุ๊บวิ่งปั๊บเอ็นกล้ามเนื้อไม่พร้อมที่จะทำงานเกิดอาการฉีกขาดเล็กน้อยทีแรกวันแรกไม่รู้สึกอะไรอุ้ยเรายังเล่นต่อไปเขาเรียกว่าเหมือนเราออมเงินหยอดกระปุกวันละนิดแต่ออมเงินเนี่ยเราได้เงินแต่นี่ออมโลกครับ
1: ค่อยๆเกิดเป็นโลกเลยทีน
0: ี้แล้วพอถึงมาวันหนึ่งมันก็บอกมาเลยปุ๊บรับไม่ไหวแล้วนะก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมา
1: ก็คือจะเจ็บเลย
0: ใช่ก็จะเจ็บพอเจ็บมาเสร็จปุ๊บคุณก็จะไปเล่นกิจกรรมนั้นไม่ได
1: ้
0: แก้ง่ายๆมากก็คือ1ทำขั้นตอนออกกำลังกายของเราให้ครบก
1: ็
0: คือมีการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วมีการยืดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้
1: อม
0: และพอจากตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเพื่อเราเตรียมความพร้อมตรงนี้เสร็จแล้วเราไปออกเราก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บขณะเดียวกันหลังการออกกำลังกายเราก็จะต้องมีการยืดอีกครั้งหนึ่งเพื่อละลายกรดแลคติกกลับบ้านไปกล้ามเนื้อจะได้พักผ่อนและพัฒนาการได้ดี
1: ก็คือตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังออกกำลังกาย
0: หลังการออกกำลังกายเนี่ยควรที่จะ stretching หรือยืดกล้ามเนื้อ
1: บางคนรู้สึกว่าไม่สำคัญ
0: ใช่ครับเล่นเสร็จแล้วเดินคุยกันหยิบโทรศัพท์เอาขึ้นรถกลับบ้านปุ๊บ
1: อ
0: ู้ทำไมปวดตรงนู้นเจ็บตรงนี
1: ้เรื่อง
0: น
1: ี้และสุด
0: สำคัญมากแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอนวดบ้างและบางคนก็ต้องไปทำเป็นมากๆกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆต้องไปทำอัลตราซาวด์ครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเชิงลึกเกิดการคลายตัวนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่เป็นมากในสังคมและเป็นกลุ่มเขาเรียกอะไรไม่ใช่ถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายใช
1: ่ทาง
0: ธ
1: ุ
0: รกิจนะครับแต่ถ้าเราตอนนี้ที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็คือกลุ่มผู้สูงวัย
1: ค
0: ือเรามาส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายลดแรงกระแทกนะครับและเพิ่มแรงต้านในกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยจะมีอาการปวดหลังมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นเหตุผลเพราะว่าด้วยจากวัยของตัวเองเพราะวัยของตัวเองนะครับผมพอคนเราอายุเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มมีหน้าท้องมากการมีหน้าท้องนะครับจะทำให้หลังเนี่ย
1: รับน้ำหนักเพิ่มขึ้น
0: คดเหมือนสังเกตไหมครับถ้ามีเห็นสตรีมีครรภ์ครับสตรีมีครรภ์เนี่ยโรคประจำตัวคือปวดหลังเพราะว่าท้องจะยื่นขึ้นพอท้องยื่นขึ้นนะครับกระดูกสันหลังจะโดนดึงกล้ามเนื้อหลังก็จะทำงานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการปวดหลังนี่คืออันที่หนึ่งจากสรีระของเราอันที่สองพฤติกรรมเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อของคุณอ่อนแอนะครับคนแก่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นโรคนี้ครับเห็นไหมโรคหลังโก่ง
1: หลังก้ม
0: แล้วก็เริ่มอย่างนี้หลังก็จะทำงานหนักก็มีอาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้นจากภาวะช่วงวัยของเขานะครับยังไม่พอบางครั้งจากโร
1: ค
0: ไปหกล้มมาโอ้เจ็บกล้ามเนื้อพอหกล้มเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้กล้ามเนื้อร่างกายเริ่มอ่อนแอพอเราจะมาลุกขึ้นนั่งแบบนี้ครับกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะพอกล้ามเนื้อต้องทำงานเยอะรับไม่ไหวกล้ามเนื้อบอกรับไม่ไหวก็มีอาการแสดงปวดหลัง
1: ก็คือทั้งปวดหลังทั้งปวดเข่า
0: ใช่
1: เพราะค่ะ
0: ตอนนี้มันก็จะมาพร้อมกันเลยพอเริ่มปวดหลังเสร็จพอปวดหลังคุณก็จะเดินโยกพอเดินโยกมาเสร็จอาการ
1: ข้อเข่า
0: ก็ไปอีกเพราะว่าคุณลงน้ำหนักไม่เท่ากันพอคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับมันคือเวลาร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้อ่อนแอเดี๋ยววันนี้อ่อนนิ้วก้อยนะมันก็ค่อยๆทำพร้อมกันนึกออกไหมครับพอมันเป็นพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการนู่นนี่นั่นตามมาแล้วคนที่สูงวัยเนี่ยนะครับก็จะมีอาการของโรคข้อเยอะเน
1: ื่อง
0: จากว่าภาวะของข้อเสื่อมก็คือมันจะมีการสึกกร่อน
1: ของกระดูกด้วย

0: กระดูกของเอ็นข้อของเราก็คือในกระดูกเนี่ยที่มันมีกระดูกผิวบางๆแต่ละข้อต่อน
1: ะ
0: มันเริ่มสึกเพราะมันใช้มันนานมันสีกันบ่อยๆเงี้ยมันก็สึกก่อนลงมาตอนนี้มันก็จะเลยเป็นอาการปวดข้อตามมา
1: อย่างนี้เรารู้ถึงสาเหตุของอาการปวดหลังปวดเข่าแล้วอย่างนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราอยากรู้วิธีการอะควาแอโรบิกมีวิธีการแบบมีประโยชน์ข้อดียังไงที่ทำให้เราหายจากตรงนี
0: ้การนี้เวลาที่ผมทำเนี่ยอะควาแอโรบิกเนี่ยเหตุผลแบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือการออกกำลังกายแบบลดแรงกระแทกเนื่องจากว่าถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยหรือมีการบาดเจ็บมาเนี่ยถ้าเรามีแรงกระแทกก็จะทำให้เพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นอาการอักเสบก็เพิ่มมากขึ้นแต่พอออกในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเองมากทำให้เข่าเนี่ยที่เคยใช้ออกแรง 100% อาจจะเหลือแค่ 50% เพราะว่าน้ำมันช่วยพยุงแรงกระแทกก็ไม่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันมีแรงต้านแรงต้านนี้เองที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงแรงต้านจากน้ำนะครับจะมีทั้งหมด360องศา
1: ใช่ไหมคะ
0: เวลาที่เรามูฟไปไงครับเคลื่อนที่ปุ๊บไปข้างหน้าใช่ไหมน้ำก็จะพยุงเราด้วยพยุงคอยประคอง
1: ค
0: อยประคองเราขณะที่ประคองเราเกิดแรงต้านเป็นแรงต้านทาน
1: เราก็ต้องดันด้วยออกแรง
0: กล้ามเนื้อก็ได้ใช้แรงขึ้นมาพอใช้แรงเสร็จแต่ขณะเดียวกันไม่มีเพรสเชอร์ที่ทำให้ข้อต่อมีอาการกดทับกันอาการที่จะมาทำให้มันบวมอักเสบอีกครั้งหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้คนที่มาออกกำลังกายในน้ำเนี่ยในสำหรับคนที่มีอาการปวดเรื่องของข้อหรือมีอาการปวดหลังเนี่ยนะครับก็ทำได้ง่ายแล้วเวลาทำเนี่ยก็ไม่มีก็จะไม่รู้สึกว่าตัวเองปวดเพราะว่ามันไม่มีแรงกดทับเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับหลักการการออกกำลังกายนะครับขั้นต่ำนะ30 นาทีถึงจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแต่ถ้าคุณออกกำลังกายขั้นต่ำ1 ชั่วโมงได้นอกจากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วมันยังมีระบบต่างๆอีกระบบต่างๆนี้ช่วยมากเลยตอบโจทย์หลายโรคมากนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนระบบปอดนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถามว่าเมื่อคุณมีอาการเจ็บคุณอยากเดินไหม1 ชั่วโมง
1: ก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยอิดออด
0: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงมาอยู่ในน้ำและเดินแล้วคุณไม่รู้สึกปวดคุณอยากเดินต่อไปไหม
1: ก็จะรู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก
0: ไม่เจ็บมากแล้วเราสูงวัยสมมติเราสูงวัยและเราก็จะมีโรคความดันโรคความดันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆเลยแค่เจออากาศร้อนเนี่ยความดันก็เพิ่มแล้วแต่พอคุณออกกำลังกายบนบกความดันเพิ่มไหมก็เพิ่มใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ปวดเข่าด้วยความดันก็เพิ่มด้วยโอ้โหคุณก็แบบ
1: ยิ่งอึดอัดกันใหญ
0: ่แต่พอคุณลงมาอยู่ในน้ำน้ำก็จะมาซอฟอุณหภูมิความร้อน
1: อ๋อก็มีข้อดีทำให้เรา
0: ความด
1: ันขึ้น
0: ความดันก็เริ่มลดลงมามันก็ไม่สูงมากจนเกินไป
1: คือเราจะรู้สึกว่าสบายใช่ไหมคะ
0: มันก็เลยทำให้กลุ่มคนพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้ยาวนานขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไปตอบโจทย์ว่าพอมันออกได้ยาวนานขึ้นกล้ามเนื้อก็ทำงานเยอะขึ้นพอทำงานเยอะขึ้นก็แข็งแรงเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ค่ะอย่างนี้อยากถามถึงความถี่ในการจะต้องมาทำหรือว่าการกายบริหารในน้ำจริงๆแล้วทำได้ทุกวันไหมคะหรือว่าเว้น
0: ก็บางก็ดีความจริงแล้วนะครับการออกกำลังกายนะครับสำหรับหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเราจะออกกำลังกายในชีวิตปกติก็คือวันเว้นวันอาทิตย์ละ3 ครั้งเองเนื่องไหมบางคนเนี่ยจะมีบอกว่าอุ้ยฉันไม่มีเวลาฉันนู่นฉันนี่ฉันนั่น
1: อ้างนั่นอ้างนี่จริงๆขี้เกียจค่ะ
0: ถูกต้องครับคุณหงแต่ตอนนี้ถ้าเรานะครับเฉลี่ยชีวิตถ้าเรารักตัวเราเองนะครับเราก็เฉลี่ยวันละ3โทษครับอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงแค่นี
1: ้
0: เพื่อที่จะดูแลตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้แสดงความรักกับคนอื่นได้ยาวนานขึ้นนะครับผม
1: อยู่ด้วยกันนานๆ
0: ใช่นี่คือชีวิตปกติแล้วพอคุณมาออกอาทิตย์ละ3วันการที่เราทำอะไรมากเกินไปเราก็อุ้ยไม่มีเวลาเราจะไปทำอาหารกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเฉลี่ยที่ละ3 วันวันอื่นก็ทำธุระตรงนี้ได้หรือเราเดี๋ยวนี้นะคะสถานที่ออกกำลังกายมีเวลาให้เราเลือกในการที่เราจะออกกำลังกายเยอะเช่นเปิดตั้งแต่เช้าเราออกกำลังกายเสร็จตอนเช้าไปทำงานต่อเดี๋ยวนี้เปิดกลางคืนมีไฟมีอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนสมัยก่อนโหรุ่นยุคหินอย่างเงี้ยต้องไปออกในสนามรอเย็นๆเท่านั้นมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้มีพีเรียดไทม์เยอะมากครับคุณหงทำให้เราสามารถเลือกไลฟ์สไตล์ได้ดีขึ้นเพียงแค่อาทิตย์ละ3 วันวันละ1 ชั่วโมงก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมา
1: ค่ะอยากถามถึงข้อจำกัดมีไหมคะข้อจำกัดว่าเอ๊ะคนเป็นโรคนี้ไม่สามารถลงได้หรือว่ารักษาข้อเข่าในน้ำจะไม่ดีอะไรค่ะ
0: ในตัวของน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบทุกโรคเลยนะครับสามารถที่จะมาลงน้ำได้มีอยู่โรคที่ห้ามลงก็คือโรคที่เกิดภาวะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวติดคนอื่น
0: ใช่ครับและนอกจากที่จะติดคนอื่นแล้วนะครับก็ด้วยตัวของเขาเองด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิตัวเองต่ำหรือมีแผลอยู่เงี้ยครับพอเราออกมาทางด้าน

0: นอกเนี่ยครับมันก็จะมีเชื้อโรคตามอากาศเขาก็จะติดเชื้อไปด้วยนะครับตัวของเขาเองนะครับก่อนที่จะมาแพร่คนอื่นตัวเขาเป็นอันตรายอันดับแรก
1: อ
0: ันตรายกับตัวของเขาเองนี่แหละครับแต่นี้คนที่เป็นแบบนี้คือกลุ่มไหนอะคนที่เป็นโรคแบบวิกฤตมากๆหรือมีแผลเป็นแผลสด
1: ยังไงก็ไม่ควรลงน้ำอยู
0: ่แล้วใช่ครับแผลยังไม่แห้งเนี้ยพวกนี้ยังไม่ควรลงน้ำแต่ถามว่าเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเนี้ยเราลงน้ำได้ไหมเดี๋ยวนี้นะครับลงได้เราจะเห็นเลยนะครับใช้ตัวต่อตัวมาประกบเลย
1: ค่ะ
0: นะครับมาจับมาคอยจับช่วยการเคลื่อนไหวช่วยให้มี movement เพิ่มมาก
1: มันเป็นการกายภาพไปด้วย
0: ใช่ครับแต่นี้ถามว่าพอเราได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อระบบประสาทก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาพอเกิดการตื่นตัวขึ้นมาปุ๊บอนาคตก็สามารถทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าตราบใดก็ตามนะพอคนที่สูงวัยโรคหนึ่งของคนที่สูงวัยที่มีมากๆคือโรคอะไรคุณหงรู้ไหม
1: โรคอะไรโรคแบบว่าปวด
0: โรคแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ลืมทุกอย่างไงครับ
1: อัลไซเมอร
0: ์ถูกต้องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยรักษาได้โดยการที่ต้องมีแอคทิวิตี
1: ้
0: แอคทิวิตี้เท่านั้น
1: จะช่วยให้เป็นช้าลงด้วย
0: ใช่ช่วยชะลอด้วยและช่วยให้ไม่เป็นถ้าอยู่เฉยๆความจำก็เสื่อมลงไป
1: ต้องทำนั่นทำนี
0: ่ในเด็กนะครับคุณหงในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยิ่งซนยิ่งอะไรครับ
1: ยิ่งฉลาด
0: ใช่เพราะว่าการซนนั้นคือการเพิ่มพัฒนาการยิ่งมี
1: ม
0: ูฟเมนต์สมองยิ่งทำงานถูกต้องไหมในวัยผู้ใหญ่เนี่ยสมองมันจะเริญเต็มที่แล้วแต่ถ้าไม่ใช้สมองมันก็จะรูทลงไปก็คือศูนย์สิบเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ใช้เฮ้ยเรารักพ่อมากเลยรักแม่มากคุณแม่คะอย่าหยิบตัวนี
1: ้
0: คุณแม่ครับอย่าหยิบตรงนู้นนี่คือการทำร้ายให้เขาไม่ต้องทำอะไรสมองก็เสื่อมไประบบประสาทสังเกตไหมตอนเล็กๆโอ้โหหยิบนู่นหยิบนี่กรีดได้ดีแต่พอไม่ได้ทำปุ๊บก็เสื่อมไปเห็นไหมผู้ใหญ่คนไหนที่แบบว่าเย็บปักถักร้อยอะไรพวกนี้กล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงระบบประสาทก็ดีอัลไซเมอร์ก็ดี
1: ดี
0: ด้วยการออกกำลังกายนะครับช่วยทำให้มีมูฟเมนต์และช่วยทำให้สมองและการที่เราทำทุกวันนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้ที่ถามผมว่าเอาควายครับพี่เราจะมีการมูฟเมนต์เคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาเดินหน้าหลังหมุนบ้างยกมือสลับข้างนี้เป็นแบบนี้ข้างนี้เป็นแบบน
1: ี้เพื่อให้สมองด้วย
0: อันนี้ขวักใช่ถามว่าชีวิตปกติคุณไปไหมครับเวลาไปห้างคุณก็เดินอย่างนี้ไปด้วยทำ
1: ไหม
0: ใช่ไหมมันก็แบบวิคุณหงเป็นไรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมครับคุณหงแต่1ชั่วโมงทุกคนทำเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแปรเวลาแต่ขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์กับสุขภาพของเราครับค
1: ุณหงอันนี้ได้รู้ถึงการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การอะไรต่างๆแล้วแต่ได้ยินมาว่าที่นี่เป็นสระน้ำเกลือ มีผลต่อเรื่องของการปวดหลังข้อเข่าอะไรอย่างนี้ไหมคะช่วยหรือเปล่าคะ
0: ไอตัวของสระน้ำเกลือเองเนี่ยนะครับมันถามว่ามันมีผลกับการปวดนู่นนี่นั่นหรือเปล่าตัวนี้มันมีตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆแต่ไอ้ตัวปวดเข่าหรือหลังเนี่ยนะครับลงน้ำอะไรก็ได้เด
1: ี๋
0: ยวจะบอกอุ้ยต้องลงสระน้ำเกลือนะลงน้ำคลองลงทะเลลงอะไรเงี้ยลงสระคลอรีนก็ได้แต่สระน้ำเกลือเนี่ยทำไมผมถึงเลือกใช้เป็นระบบสระน้ำเกลือจากตัวของผมเองผมป่วยโดยการที่ผมเนี่ยนอกจากเป็นผู้บริหารก็คือต้องลงมาปฏิบัติการดูสระมาใส่คลอรีนอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าเราเริ่มมาจากที่แบบเราทำเองหมดพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เจอปัญหาครับเราตักคลอรีนเสร็จแล้วเนี่ยสูดเข้าไปพอสูดเข้าไปปุ๊บทำให้ระบบไซนัสของผมเสีย
1: อ๋อมันก็ไม่ดีต่อร่างกาย
0: ทีแรกเราก็ว่าเราแข็งแรงมากเฮ้ยเรื่องแค่นี้เหมือนคนเป็นหวัด
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: เริ่มก้มหน้าไม่ได
1: ้
0: ก้มหน้าปวดขึ้นศีรษะแล้วก็ดำน้ำไม่ได้ปวดร้าวอะไรนะครับไปหาหมอครับหมอบอกโชคดีมากเลยที่มาเร็วไม่งั้นนะต้องผ่าโพรงจมู
1: ก
0: หมอบอกว่าคุณจะต้องเลิกว่ายน้ำไม่อย่างนั้นเนี่ยไซนัสกูก็จะอักเสบอยู่อย่างนี
1: ้
0: ผมกลับไปนั่งคิดโหกูต้องเลิกว่ายน้ำแล้วกูทำอาชีพนี
1: ้ชี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าออกกำลังกายอะไรผมทำอาชีพนี้ครับคุณหม
1: อ
0: คุณก็ไปเลือกเอาละการชีวิตคุณกับอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดผมจ่ายค่ารักษาพยาบาล60,000มานั่งคิดว่าทำยังไงดีก็เข้าเลยครับพี่กูพี่กูรู้ทุกอย่างก็ไปดูเปรียบเทียบนะครับระบบนะครับปุ๊บมีระบบโอโซนระบบน้ำเกลือแล้วก็ระบบคลอรีนนะครับ
1: น้ำเกลือดีที่สุดแล้ว
0: ถามว่าในระดับโลกเนี่ยนะครับระบบน้ำเกลือเนี่ยฆ่าเชื้อได้ดีมาก
1: ก็คือเรื่องของฆ่าเชื้อด้วย
0: เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยและก็เรื่องของเคมีที่ไม่รุนแรงนะครับคนที่เป็นผื่นแพ้คลอรีนเวลาลงสระบางคนจะเห็นเป็นผื่นแดงแดงแดงแดงคันมากลงสระน้ำเกลือไม่เป็นแบบของผมเนี่ยเสียวฟันมากเลยเมื่อก่อนผมใช้คลอรีนบางครั้งเนี่ยคนไทยปรับสภาพระบบของสระไม่ดีเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างเสียวฟันแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างที่จะแบบว่ากลางนะทุกวันที่เราทำเนี่ยทำระบบเราก็จะทำแบบเราเช็คน้ำค่าน้ำทุกวันเพื่อให้ค่าน้ำเป็นกลางเพื่อดีต่อสุขภาพของคนที่มาลงและตอนนี้นะครับตัวของระบบน้ำเกลือเองเนี่ยกินแล้วเหิดอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะน้อยกว่าคลอรีน
1: คือทุกอย่างดีต่อสุขภาพมากกว
0: ่
1: า
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเลือกใช้ที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วตอนนี้ อีกอย่างนึงครับคนไทยไม่ชอบที่จะดำแบบผมใช่ไหมครับลงน้ำเกลือไม่ดำ
1: ไม่ดำ
0: ใช่แล้วก็เป็นสายอินดอร
1: ์ค่ะคุณฤทธิ์คะเราพูดกันมาก็เยอะมากๆเลยแต่อยากจะให้คุณฤทธิ์เนี่ยแนะนำท่าที่สามารถกายภาพเองที่บ้านสำหรับการปวดหลังแล้วก็ข้อเข่าส
0: ัก
1: นิดนึงค่ะ
0: ได้ครับผมครับการเอาท่าง่ายๆเลยนะครับที่ทุกคน
1: อาจจะมีสระหรือว่าอ่างน้ำอยู่ที่บ้าน
0: เอาง่ายๆเลยเอาท่าแรกเลยนะครับผมขออนุญาตยืนนิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
0: นะก็ถ้าเราอยู่ในน้ำนะครับเราสามารถใช้มือสร้างบาลานซ์ตัวเราการปวดเข่านะครับเราต้องเทรนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและขาด้านหลังโดยการที่เราถ้าเราแบบว่ายน้ำไม่เป็นเอามือเกาะขอบสระก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็ยกขาเตะแบบนี
1: ้
0: อย่ายกเข่าสูงมากจนเกินไป
1: ยกให้พอดี
0: ให้เข่าเนี่ยอยู่ระดับเอวของเราไม่ต่ำมากเกินไปไม่สูงมากเกินไปแล้วพับส้นเท้ามาหาก้นเยอะๆแล้วเตะวักน้ำออกมานะครับพอเราเตะออกไปปุ๊บกล้ามเนื้อมัดนี้จะทำงานนะครับแต่ถามว่าเตะแบบนี้อยู่บนบกอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อทำงานไหมทำงานมากแต่ถามว่าถ้าเราสูงวัยเราจะยืนอยู่ไหมเนี่ยบาลาน
1: ซ์มันจะปวดมากใช่ไหมคะ
0: ครับผมและอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังให้เรายืนแบบนี้ในน้ำแล้วก็ยกส้นเท้าย
1: กไปหน้าด้วยไปหลังด้วยใช่ไหมคะ
0: ทำทีละอย่างนะครับไปข้างหน้าเตะข้างหน้าสัก10ครั้งแล้วก็พักมาพับ
1: ข้างหลัง
0: ด้านหลังแบบนี
1: ้
0: ส
1: ัง
0: เกตมากเลยนะครับคนทั่วไปนะครับชอบทำผิดนะครับชอบทำแบบนี้นะครับแบบน
1: ี้ยกเป็นยกเข่าขึ้นยกข้างหน้า
0: อันนี้โดยธรรมชาติเลยนะเพราะว่าเขาไม่รู้ไงแต่ให้เรามีทริคง่ายๆทำแล้วไม่ผิดให้ก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าให้เกินไว้ก้าวเท้าขวาแตะไปทางด้านหลังนะครับและยกขึ้นมาแตะก้นฮะอย่างนี้นะครับคุณจะถูกเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะผิดยากมากนะครับอันนี้สำหรับของคนปวดเข่าทำนะครับสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่เคยทำเลยเราก็ทำ10ครั้ง3รอบเท่ากับ30นะครับเสร็จแล้วก็ทำอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทำไปสักระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าอุ๊ยกล้ามเนื้อมันชิวๆไว้ว่าเราต
1: ้
0: องเพิ่มเพิ่มทีละ5ก็ได้หรือเพิ่มทีละ10ก็ได้ตามอัธยาศัยที่เราคิดว่าเราทำได
1: ้
0: ต่อมานะครับเป็นการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังนะครับเราสามารถเกาะแล้วก็แกว่งแบบนี้ตอนนี้ให้สังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะมีอยู่2ทริ
1: ค
0: ทริคที่1สำหรับคนปกติเตะไปด้านหลังได้สูงเลยยกขึ้นทางด้านหน้าสูงๆและออกแรงกดนะครับออกแรงกดเตะขาไปด้านหลังผมอนุญาตให้เกาะครับแล้วเตะขาไปด้านหลังปึ๊บอย่างนี้เลยครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังบริเวณช่วงเอวของเราซึ่งคนจะปวดเยอะมากบริเวณนี้นะครับยกขาสูงแล้วเตะแกว่งแบบนี้นะครับเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังแต่อย่ามองข้ามเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องคนที่จะไม่ปวดหลังเนี่ยจะต้องเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย
1: ไม่มีพุง
0: ใช่ครับถ้าไม่มีพุงก็จะไม่ปวดหลังถ้ามีพุงก็จะปวดหลังก็คือซิทอัพนะครับการซิทอัพเนี่ยบางคนเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากมันฮาร์ดคอร์มาก
1: ไม่ขึ้น
0: ผมมีเทคนิคง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ครับนะครับแล้วมือนะครับจับเก้าอี้ไว้แล้วก็ยกขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยยกขาแบบนี้ปุ๊บแล้วก็
1: วาง แล้วก็ยก
0: ใช่ครับหรือเรานอนหงายนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นไม่ต้องยกตัวขึ้นมาโอ้โหเคยเห็นโฆษณาในทีวี
1: ม
0: ั้ยโอ้โหแบบนี
1: ้
0: เราทำไม่ไหววิธีการบริหารหน้าท้องง่ายๆมากก็แค่ยกศีรษะขึ้นมาและให้หัวไหล่นะครับพ้นพื้นให้แค่หัวไหล่นะพ้นพื้นแค่นี้หน้าท้องทำงานนะครับหรือนอนหงายสบายๆใช้การยกขาขึ้นลงแบบนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานต้องทำ4มัดนี
1: ้
0: คู่กันเสมอถ้าเราคิดว่าเราจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังต้องออกหน้าท้องถ้าต้นขาด้านหน้าก็ต้องต้นขาด้านหลังด้วยต้องคู่กันเสมอเพราะว่ามันทำงานตรงข้ามกันเวลาที่หน้าท้องหดหลังจะยืดเวลาหางหลังหดหน้าท้องจะยืด
1: ก็คือทำให้มันบาลานซ์ใช่ไหมคะ
0: ไม่งั้นมันจะเป็นโยโย่
1: เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะมาที่นี่หรือว่ามาขอคำแนะนำจากครูฤทธิ์มาได้ที่ไหนคะ
0: ได้ครับผมก็อันดับแรกง่ายๆนะครับก็มาที่สโมสรหมู่บ้านวราลมนะครับก็ถ้าไม่รู้ทางนะครับก็สามารถโทรเข้ามาถามได้ที่เบอร์028112149นะครับผมหรือเสิร์ชง่ายๆเลยครับอยู่ที่บ้านหรือแบบอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเสิร์ชเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเรียนว่ายน้ำกับครูฤทธิ์หรือพิมพ์คำว่าครูฤทธิ์ลงไปนะครับก็จะเจอในช่องทางของ Facebook หรือ YouTube อะไรเงี้ยครับก็ฝากคำถามไว้แล้วผมก็จะตอบให
1: ้
0: หรือมีคนที่เชียงใหม่นะครับมาถามผมเรื่องว่าอยากเรียนลอยตัวทำยังไงผมก็อัด YouTube ให้ครับแล้วก็โพสต์แล้วก็แชร์ให้เขาไปบน YouTube แล้วก็ให้เขามาเปิด YouTube แล้วก็ดูแล้วก็ส่งให้ในเฟซ
1: ก็คือสามารถมาสอบถามได้ตามช่องทางที่ครูฤทธิ์บอกใช่ไหมคะ
0: ถ้าอยู่ไกลก็ทางสื่อถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะเข้ามาเลยครับ
1: ได้เลยยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูฤทธิ์แล้วก็ทีมงานอัลฟาฤทธิ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ค่ะยังไงวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแข็งแรงยามเช้ากัน
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
0: และในวันนี้ครับเหมือนเช่นเคยท้ายสัปดาห์เราก็จะกลับมาออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอในรูปแบบของ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training หรือว่าหนักสลับเบานั่นเองครับโค้ชไมค์และในวันนี้นะครับผมจะมีท่าที่แบบว่าเพิ่มความยากเข้ามาในแต่ละสัปดาห์ก่อนๆจากก่อนๆเนี่ยเราแบบมีสควอตเรามีวิ่งรอบนี้นะครับเราจะมีการกระโดดเท้าคู่ด้านข้างด้านหน้ารวมถึงการออกแรงหน้าท้องด้านข้างในท่าที่เป็นพาร์ทสุดท้ายก็เป็น Mountain Climber แบบบิดตัวนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ

0: ก่อนจะไปออยนะคะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนเนาะวอร์มข้อต่อต่างๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มแรกกันจากแขนนะคะหัวไหล่เนาะซ้ายขวาแบบนี้ขอไวๆนะคะทําเร็วๆเนาะช่วงเช้าๆเนี่ยร่างกายเราจะรู้สึกตึงเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวได้แค่แบบแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีอาการฉีกขาดได้นะคะโอเคทีนี้เราเหวี่ยงแขนออกด้านข้างค่ะแบบนี้บิดสะโพกเล็กน้อยนะคะซ้ายขวาเนาะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้างเป็นแบบนี้หมุนเข้าย่ำย่ำย่ำหมุนเข้าแบบนี้นะคะขอไวๆค่ะ
1: ขอไวๆนี่มาม่าหรือเปล่าฮะ
0: อร่อยเลยไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ทำเร็วๆนะคะ
1: มันเงียบไปนะไม่มีบทพูดเงียบไปหน่อย
0: ทีนี้รีเวิร์สกลับด้านหลังค่ะโอเคอุ๊บลำตัวตรงเหมือนเดิมนะคะเราไม่บิดตามเนาะถ้าบิดตามปุ๊บเป็นแอร์ต่อยมวยเลย
1: ว้าบมาว้าบยกที่หนึ่งอ่ะ
0: ใช่ค่ะโอเคค่ะ
1: เมื่อกี้ไม่มีบททูด
0: เรียบร้อยค่ะโค้ชจับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรามาเดิมกติกาเดิมนะครับเล่นต่อเนื่องพักแป๊บเดียวมีทั้งหมด9ท่าทำต่อเนื่องครับ30วินาทีเล่น20วินาทีพักนะครับเตรียมน้ำให้พร้อมเตรียมร่างกายพร้อมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกครับโค้ชไมค์เป็นนีทวิสต์แบบ

นี่พร้อมแล้วเริ่มฮึบขวาซ้ายแบบนี้นะฮะฮึบยกเข่าขึ้นมาให้รู้สึกว่าเราใช้หน้าท้องด้านข้างด้วยเนาะฮึบถ้าไหวนะฮะซอกแตะหัวเข่าฮึบทีนี้ถ้าเราเริ่มมีบาลานซ์นะฮะลองเด้งตัวเล็กน้อยฮึบเด้งขึ้นมาฮะเหมือนเราใช้จังหวะฮอปฮึบฮึบหรือถ้าใครรู้สึกโค้ชบิดตัวไม่ไหวเอาแขนแบบนี้ได้ฮะแต่ถ้าใครไหวนะครับวันนี้บิดเอวในวันนี้นะครับเราผ่านกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะผมจะเริ่มเพิ่มชาเลนจ์เพิ่มความยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านกันบ้างโอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับสควอตเวฟเราก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งย่อไปทางนั้นฮึบลงแบบนี้เกรงหน้าท้องหมุนเล็กน้อยและก้าวเท้ายกนึกภาพเรามีไม้กระดานหรือว่ามีของอยู่เราก้าวแล้วย่อยืนโอเคนะฮะมา let's go ฮึบยืนย่อยกแขนขึ้นมาฮะเกรงหน้าท้องไว้ฮึบหมุนแล้วหมุนย่อและยืดฮึบก้าวเท้าพร้อมย่อตัวนะครับหรือถ้าใครไม่ทันลองเอาก้าวขาก่อนพอขาเริ่มได้ย่อแล้วยืดแบบนี้ย่อแล้วยืดพอได้ทั้งหมดแล้วเอามารวมกันพร้อมกับหมุนลำตัวฮึบเกรงหน้าท้องด้านข้างฮึบว้าวท่านี้ก็จะเป็นเหมือนการวอร์มคอมมัสเซิลไปในตัวนะฮะโอเคครับทีนี้ท่าที่3เราต่อยอดพอจังหวะเราก้าวนะฮึบเข่าเอาแบบนี้ช้าๆนะฮะก้าวยกแล้วก้าวแล้วยกเท้าเราสลับต่อเนื่องนะครับก้าวแล้วยกเข่าก้าวแล้วยกเข่าถ้าใครไม่ไหวยังไม่ต้องใช้เข่าเนาะมา let's go ก้าวยกก้าวแล้วยกทรงตัวให้ดีนะครับเหมือนเรายืนด้วยขาข้างเดียวถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ก่อนย่อและยืดถ้าไหวเพิ่มเข่าฮึบดันสะโพกไปด้านหลังฮึบแบบนี้นะฮะอู้ให้รู้สึกว่าเราเกรงกล้นหลังด้านล่างทำงานในการต้านไว้นะฮะฮึบย่อฮึบม้วนตัวมากขึ้นฮึบฮึบอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคทีนี้ครับเราไปพาร์ทที่4บ้างพาร์ทนี้จะเริ่มมีการกระโดดขึ้นมานะฮะเราเล็งเท้าหรือว่าสิ่งของจุดใดจุดหนึ่งนะฮะเรากระโดดข้ามซ้ายขวาแบบนี้ก่อนลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเท้าคู่ถ้าใครรู้สึกว่าบาดเจ็บข้อต่อเอาแบบนี้ได้มา let's go ฮะขวาซ้ายขวาก่อนกระดานไม่ว่ากันนะฮะแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าสังเกตเท้าผมนะครับจะกระโดดข้ามเส้นไปมาหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเล็งลายที่พื้นไว้ก็ได้ถ้าสมมติเราข้าวเราเหยียบเนี้ยเรายังออกแรงไม่เต็มที่หรือก้าวไปก้าวมาอยู่แค่นี้เรายังออกแรงไม่เต็มที่นะเล็งไว้ตามลายนะฮะข้ามซ้ายขวาลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมครับ3 2และ1โอเคที่เราหันด้านข้างกันบ้างนะฮะจากเมื่อกี้เส้นอยู่กับที่เราข้ามซ้ายขวาทีนี้เราข้ามด้านหน้าแบบนี้เกรงต้นขาไว้นะถ้าเราไม่เกรงเนี่ยอาจจะบาดเจ็บข้อต่อหัวเข่าได้มาหันด้านข้างนะครับรอบนี้เราเล็งเส้นด้านข้างบ้าง3 2 1ไปฮึบเล็งจากเส้นเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อกี้เรากระโดดด้านข้างซ้ายขวารอบนี้เรากระโดดหน้าหลังนะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเกรงน่องเล็กน้อยยืดอกและพอได้สายตามองพวกเรา2คนไว้นะฮะถ้าสมมติเราก้มๆเงยๆเนี่ยอาจจะเกิดวิงเวียนศีรษะได้แบบนี้นะครับถูกต้องอีก10วินาทีฮึบความกว้างของเท้านะครับประมาณช่วงหัวไหล่ตัวเองไม่แคบจนเกินไปไม่กว้างจนเกินไปเนาะ3 2และ1โอเคเดี๋ยวต่อไปนะฮะเราใช้เป็น power jack หรือว่า squat jack จาก squat jack นะครับเราลงแล้วยืดจังหวะที่เราก้าวไปนะครับเท้าเราเป็นรูปแบบนี้สามเหลี่ยมแล้วถอยสามเหลี่ยมแล้วถอยถ้าไม่ไหวก้าวก้าวถอยถอยแบบนี้พร้อมแล้วลุยฮึบเอาอินเอาอินออปชันนะครับถ้าไม่ไหวเราก้าวลูกสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ถ้าไหวย่อยืดย่อยืดกระโดดลงในท่าสควอทแล้วดีดเท้ากลับมายืนตรงถูกต้องครับฮึบ10วินาทีสุดท้ายพอเริ่มเข้าสู่สักกลางเซตครับคุณชมายจะรู้สึกได้เลยว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มขึ้นสูงมากขึ้นเริ่มเหนื่อยมากขึ้นนะครับโอเคครับทีนี้เรากลับไปใช้พื้นบ้างเริ่มจากท่าแรกนะครับ Mountain Climber เราเซตอัพฝ่ามืออยู่ใต้หนกแบบนี้ขาเหยียดตึงและดึงเข่ามาบริเวณกลางหนกกลางฝ่ามือแล้วสองข้างเข่าต่ำ

0: ต่ำขนาดพื้นนะครับแล้ววิ่งเลย Let's go ฮึบ1 2ฮึบความกว้างของฝ่ามือนะครับประมาณหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแบบนี้เราเล็งให้ดีนะครับฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่เราอยู่เป็นเส้นตรงแบบนี้ขาเหยียดตรงในท่าแพลงนะฮะหลายคนยังวิ่งอย่างนี้ไม่ถูกนะฮะกดก้นลงเข่าต่ำขนาดพื้นไว้สลับซ้ายขวาเรื่อยๆครับถูกต้อง5 4 3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างโค้ชไม
1: ค์โอ้โหเหนื่อยเลยแค่เป็นแรกเองนะคะคุณจ๊อบ
0: เมื่อกี้คือการวิ่งนะฮะวิ่งขนาดพื้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเป็นมัลติคัมเมอร์เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ไต่เข่าแล้วที่เราใช้เป็นแพลงแจ็คนะฮะฮึบเอาอินแบบนี้เราสามารถสลับได้นะครับหรือว่าเล่นท่าแรกก็ได้เล่นท่า2ก็ได้นะอันนี้มาต่อแพลงแจ็คเอาอินในท่าแพลงแจ็คนะครับถ้าใครไม่ไหวนี่สเต็ปแท็บด้านข้างแบบนี้ต่อเนื่องถ้ารู้สึกไหวครับโค้ช let's go ลำตัวเราขนาดพื้นนะฮะน่าถ้าใครยังฝึกท่านี้ไม่ค่อยได้นะฮะลองฝึกท่าแพลงค้างแบบนี้ก่อนก็ได้ฮึบแล้วหลังจากนั้นเราค่อยขยับลำตัวด้านล่าง3 2และ1โอเคครับทีนี้ท่านี้อย่างที่ผมบอกว่าจะเริ่มมีท่าที่แอดวานซ์ขึ้นมามากขึ้นเบิร์นมากขึ้นยากมากขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ Mountain Climber เราดึงเข่าตรงๆทีนี้แบบนี้ดูผมนะ1 2 3 5 6 7และ8
1: ว้าว
0: ใช้การบิดของลำตัวช่วงล่างเกรงไว้ตลอดพร้อมกันครับมา1 2 3 4 56 7และ8แบบนี้ฮึบอ่ะทีนี้ฮะลองเช็คข้อมือหัวไหล่หน้าอกสังเกตจากโค้ชไมค์นะฮะลำตัวด้านบนเนี่ยเราล็อกค้างไว้นิ่งเลยเราจะขยับตั้งแต่ช่วงสะดือช่วงเอวลงไปนะครับใช้การบิดลำตัวด้านท้องด้านข้างเนาะเยี่ยมมากครับฮึบทวิสต์บิดเข้าด้านในนะฮะฮึบ3 2และ1ฮึบโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเซตที่2ครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเซตที่2กันเลยครับเริ่มจากนีทวิสต์ยกขาแล้วบิดแบบนี้ฮึบฮึบซ้ายขวาสลับนะฮะฮึบทีนี้เซตที่2นะครับเริ่มเพิ่มการบาวดิ้งหรือว่าการกระโดดขึ้นมานิดนึงฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าถ้าไหวนะครับดึงเข่าให้แตะศอกหรือเอาให้ใกล้เคียงกันได้มากที่สุดนั่นเองนะฮึบอีก15วินาทีนะครับถูกต้อง10วินละฮึบเน้นความต่อเนื่องนะครับวันนี้บิดซ้ายขวาสลับกันไปฮึบให้รู้สึกเมื่อยหน้าท้องด้านข้างโอเคฮะว้าวเซตที่2นะครับเราก็จะเริ่มเหนื่อยเข้ามามากขึ้นเอ๊ะโค้ชทำไมเหนื่อยตั้งแต่ท่าแรกเลยเพราะเมื่อกี้อย่าลืมว่าเราผ่านมาทั้งหมด9ท่าในเซตแรกนะครับ
1: ใช
0: ้พลังงานทุกส่วนของร่างกายจริงๆฮะตั้งแต่บนจนถึงล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อท่าที่2นะครับสควอตเวทเวฟ9ย่อด้านข้างพร้อมแล้วเริ่มฮึบแล้วชิดย่อแล้วชิดสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมยามเช้าไม่ทันเนาะเราสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างครับโค้ชไมค์
1: ได้ทางเพจหรือว่า YouTube ก็ได้นะคะโค้ชจ๊อบแค่พิมพ์ว่า
0: ที่สปอร์ตเจ็ดพอมีความเหนื่อยเข้ามาเนี่ยก็จะเริ่มล้า
1: เริ่มคิดอะไรไม่ออก
0: เริ่มคิดอะไรไม่ออก
1: ใช
0: ่โอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์ก็จะเริ่มแบบเอ๊ะเอาไหนก่อนดีนะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มฟังพวกเรา2คนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแบบมีทั้งแรงดันในร่างกายความเหนื่อยเข้ามาสมองเราก็จะเริ่มแบบเอาไหนก่อนดีทีนี้เพิ่มการตีเข่าเข้ามาเขาโค้ชใหม่ฮึบตี let's go ดึงยกเข่าขึ้นมาให้สูงนะครับฮึบดึงมือหาเอวด้านข้างเยี่ยมมากฮึบดันสะโพกปึ้งย่อให้ต่ำฮึบให้สึกว่าเราเมื่อยก้นเมื่อยต้นขาเกร็งหน้าท้องไว้ฮึบบาลานซ์ให้ดีฮะคอมาโซ่ทำงานฮู้4 3อีก1ครั้งโอเคฮะเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างแบบนี้เรามาร์คเส้นไว้นะครับกระโดดด้านข้างสลับซ้ายสลับขวาสลับขวาสลับซ้ายนะครับมาเตรียมตัวให้พร้อมหรือท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มมีเหงื่อออกเนี่ยเราเช็ดเหงื่อก่อนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแบบนี้3 2 1 let's go ฮึบฮึบ

0: เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้เราผ่านมาเซตหนึ่งแล้วตอนนี้เรากำลังเวิร์กในส่วนของเซตที่2เนาะเข้าสู่ช่วงกลางเซตกันแล้วฮะจะสังเกตได้เลยว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มฟังไม่ค่อยได้ยินแล้วตอนนี
1: ้ที่มาของคำว่าหูดับแล้วนะคะ
0: หูดับนั่นเองนะฮะ
1: ใช
0: ่หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนะเบิร์นก็มากขึ้นเช่นกันฮะ3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างครับใช้เส้นเดิมนะครับแต่เราหันด้านข้างเรากระโดดหน้าหลังถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะหรือเจ็บข้อต่อนะครับเอาแบบเบาๆ easy นะฮะอึ๊บแบบนี้หน้าหลังหน้าหลังมาจัดระเบียบร่างกายของเราให้ดีทุกครั้งก่อนเล่นนะครับผม3 2และ1 go สลับหน้าหลังนะครับเราเล็งเส้นไว้ให้เท้าเราเนี่ยกระโดดข้ามเส้นให้ได้แต่เราก็จะไม่กระโดดสูงเกินไปนะฮะท่านนี้ก็ฝึกความคล่องตัวด้วยนักวิ่งหรือนักกีฬาที่ใช้ขานะครับในการเปลี่ยนทิศทางท่านี้เนี่ยหลังเล่นหลังซ้อมเนี่ยเราสามารถฝึกเพิ่มได้นะครับเพิ่มทั้งความคล่องตัวสปีดต้นสปีดปลายนะฮะการเปลี่ยนทิศทาง5 4 3 2และ1ว้าวเมื่อกี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใช้ออปชันเป็นแบบก้าวแบบนี้เนาะรอบนี้ลองเปลี่ยนขานะครับเมื่อกี้อาจจะก้าวขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนรอบนี้เราเปลี่ยนสลับไปสลับมาได้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านที่ยังรู้สึกมีแรงพร้อมพวกเรา let's go ฮึบย่อยืดย่อยืดฮึบจังหวะที่เรากระโดดมาด้านหน้าในท่าสควอทนะฮะเท้ากว้างๆสังเกตเท้าผมนะจะกว้างกว่าช่วงหัวไหล่เห็นไหมมือเราเนี่ยถ้าชี้เป็นเส้นตรงเนี่ยเท้าเราอยู่กว้างกว่าจะไม่ยืนแคบแบบนี้จอกแรงได้เต็มที่มากขึ้นนะครับอีก10วินาทีครับถูกต้องฮึบมาพร้อมกันนะ5 4 3 2และ1โอเคฮะเราไปด้านล่างอันนี้3ท่าสุดท้ายของเซตที่2นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเจ็บฝ่ามือเราสามารถเอาผ้าหรือเสื้อโยคะอะไรก็ได้ที
1: ่
0: นุ่มๆนิ่มๆนะครับมาวางป้องกันการบาดเจ็บหรือว่าการลื่นของมือเราได้นะครับมาเซตอัพฝ่ามืออยู่ใต้อกนะครับข้อมือข้อศอกแนวเดียวกันMountain Climberและวิ่งชัวฮึบจังหวะที่เราวิ่งนะครับเอ็นตัวมาด้านหน้ามากขึ้นเนาะเกรงหัวไหล่นึกภาพเรากำลังดันพื้นให้ยุบลงไปทำไงก็ได้พื้นเรายุบแขนจะต้องตรงนะฮะฮึบข้อศอกไม่งอฮึบตัวเราไม่เอ็นด้านหน้าหรือไปด้านหลังมากจนเกินไปนะครับ5 4 3 2 1ฮึบโอ้ท่านี้เป็นไงบ้างโค้ชมาย
1: ได้มากเลยค่ะ
0: เหนื่อยมากมาก
1: เหนื่อยมากมาก
0: ประโยชน์ครบฮะแทบจะสังเกตเลยวันนี้เราแทบจะไม่ใช้อุปกรณ์เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่เราสามารถสุขภาพดีและแข็งแรงไปพร้อมกันได้เลยนะใช้แค่น้ำหนักตัวเรานี่แหละฮะมาปรับเลเวลให้เหมาะสมกับร่างกายนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แรงแจ็คเนาะมา3 2 1 go ฮึบฮึบเกร็งหน้าท้องด้านล่างไว้นะครับขาเหยียดตึงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยฮะคอนเซ็ปต์เดิมฮะดันพื้นให้ยุบไป
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ฮึบจะสังเกตได้เลยว่าเสียงหายใจของเราเริ่มแรงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: และผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำไปพร้อมกันนะฮะก็จะได้รับฟีลลิ่งแบบเดียวกันเลย
1: ใช่
0: 5 4 3 2และ1ฮึบทีนี้ท่าสุดท้ายท่าที่9นะครับโค้ชมายเดี๋ยวลองสาธิตท่าที่9นิดนึงนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ฮึบทีนี้ผมให้อีกหนึ่งเทคนิคฮะเริ่มแรกท่านผู้ชมทางบ้านเกรงแผงก่อนดึงเข่าค้างไว้แล้วบิดมานี่ค้างไว้และตรงและกลับเปลี่ยนขาดึงบิดฮึบให้ได้แบบนี้นะครับมา3 2 1ไปกันแบบช้าๆนะครับฮึบให้รู้สึกว่าเราเมื่อยท้องด้านข้างให้รู้สึกว่าเรามีบาลานซ์ในการเล่นเราไม่เสียสมดุล นะฮึบถ้ารู้สึกว่าสมดุลยังไม่ดีค่ะโค้ชลองทำให้ช้านะครับเกรงค้างแบบนี้ก่อนหรือค้างตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งก่อนแล้วสลับไปสลับมาได้ฮึบถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชได้แล้วครับไปพร้อมกัน3 2 1โอเคครับเป็นไงบ้างเซตที่2เดี๋ยวกลับมาเจอกันเซตที่3ครับ

ในเซตที่3เหมือนเช่นเคยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราตามท่าทันกันแล้วเรารู้กติกาในการเล่นกันแล้วรอบนี้ทำให้เต็มที่เหมือนเช่นเคยนะครับอีก15วินาทีนะครับดึงข่าวขึ้นมาให้สูงปึ๊บหัวใจทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจกันเนาะปึ๊บถามขวานไขมันส่วนเกินออก4 3 2 1โอเคว้าวเซตที่3

0: เกรงหน้าท้องและก้มให้ต่ำมากขึ้นนะครับเฮ้ยมาก้มต่ำไว้ย่อตัวเกรงต้นขา
1: ก้มต่ำนี่มาเป็นเพลงนะคร
0: ับมาเป็นเพลงเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยเกรงท้องไว้ฮะบิดตัวสองแนวเอวไว้ถูกต้องครับ10วินาทีก้มต่ำสิจ๊ะก้มต่ำใช่ไหมมาเลยฮะเมื่อกี้เหนื่อยอยู่เล่นมุกไม่ทันตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่โอเคฮะตอนนี้เริ่มแยกซ้ายขวาไม่ค่อยออกแล้วมาเดี๋ยวท่าที่3นะครับเพิ่มการดึงเข่าขึ้นมาเนาะทีนี้เวลาเข่าฮึบแบบนี้ทำเข่าแหลมๆทิ่มไปด้านหน้าเอ็นตัวเล็กน้อยเกร็งหน้าท้องด้านล่างกับหลังส่วนล่างไว้นะครับมาเริ่มจากแบบนี้นะฮะฮึบย่อฮึบยกเข่าย่อฮึบถ้าใครไม่ไหวนะครับยืนแบบนี้เอาถ้าใครไหวยกขาแล้ววางเท้าตรงข้ามต่อเนื่องฮึบเกร็งหน้าท้องม้วนตัวฮึบปุ๊บปุ๊บถูกต้องครับ15วินาทีนะฮะในเซตสุดท้ายครับทำให้เต็มที่ฮึบ10วินาทีถูกต้องฮึบ5และ4อีก1ครั้งเฮ้ยช่อโอ้ได้เหงื่อเต็มที่เลยวันนี้ยามเช้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กับ Strong Together นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับด้านข้างมาเตรียมตัวให้พร้อมฮะย้ำเท้าไว้รู้สึกว่าหัวใจยังคงเต้นตุบๆๆๆอยู่นี่ฮะ
1: ตุบๆเลย
0: เดี๋ยวได้เบรกแล้วฮะสุดท้ายแล้วจริงๆเซตสุดท้าย Let's go ฮึบฮึบลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถูกต้องเซตนี้ทำให้เต็มที่เหมือนเดิมครับมาเริ่มด้วยการจบพร้อมกันนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คอนเซปต์รายการฮะ Strong Together ฮะมาฮึบเราจะออกกำลังกายไปพร้อมท่านผู้ชมทางบ้านเนาะ
1: ใช
0: ่สามารถออกตามได้เลยฮะในท่าออกกำลังกายหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยเราออกแบบมาให้ท่านผู้ชมแล้วทั้งง่ายเลยและทำได้ต่อเนื่องมากขึ้นด้วย3 2และ1มาทีนี้เล็งด้านข้างนะครับหน้าหลังโอ้พูดไม่ออกแล้วโค้ชไมค์เหนื่อยจริงๆฮะ
1: เหนื่อยจริงๆ
0: 10วินาทีครับมาจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะครับ
1: สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่ค่อยโค้ชท่ามากนะคะโค้ช
0: ใช่ครับไม่โคชชิ่งท่าแล้วฮะเน้นเอาให้รอดเอ้ยไม่ใช
1: ่
0: มาเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมาเฮ้ยอยากคุณดื้ออยากคุณฟิตนะฮะไม่มีขายเราต้องทำด้วยตัวเองนะฮะ
1: ใช่
0: ทีนี้ทำให้ไวขึ้นนะฮะแข่งกับตัวเองเยี่ยมมากฮะ
1: พอเริ่มชินแล้วก็เริ่มมองไปด้านหน้าใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับดูสุดหล่อสุดสวยด้านหน้าทีวีนะฮะฮึบลดในปลายเท้าเกร็งหน้าท้องต้นขาดีฮะชาเลนจ์5 4 3 2และ1โอ้ขาล้อนนะออนไฟปึ๊บต่อไปนะครับ power jack ยอสควอตรอบเมื่อกี้ใครยังแบบ easy walk ชิวๆรอบนี้ขอกระโดดเท้าให้กว้างนะฮะถ้าเป็นไม่ได้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าตัวเองลงให้ลึกนะครับผมอันเลิศไหมฮะสะบัดแขนนะฮะ
1: มีเหงื่อเช็ดเหงื่อด้วยนะคะเดี๋ยวระวังลื่น
0: ใช่ let's go ปึ๊บย่อเน้นการลงให้ต่ำไว้นะครับเปิดปลายเท้าออกให้กว้างยืดอกตามออกด้านหน้าเกร็งหน้าท้องด้วยฮะฮึบดีครับให้รู้สึกเมื่อยต้นขาเมื่อยสะโพกฮึบ15วินาทีฮะถูกต้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับผมมาเน้นความต่อเนื่องนะครับอย่าเพิ่งหยุดฮึบไม่ไหวทำให้ช้าลงแต่ขออย่าหยุดโอเคหยุดได้รอบนี้เพราะเราจะไปท่าต่อไปนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มารอบนี้นะฮะ Mountain Climbersมาวิ่งนะฮะถ้าใครยังทำช้าอยู่ลองเพิ่มความเร็วเกร็งหัวไหล่คอนเซปต์เดิมครับท่านี้ดันให้พื้นยุบให้ได้เกร็งหน้าท้องเอ็นตัวด้านหน้าฝ่ามือข้อศอกหัวไหล่อยู่แนวเดียวกัน Let's go ฮึบวิ่งให้ไวฮะสังเกตได้ว่าต้นขากับหัวเข่าเนี่ยจะต่ำฮึบเราไม่สูงเกินไปนะครับแบบนี้เล็งให้ฝ่ามืออยู่ใต้หน้าอกตลอดเวลานะครับถูกต้องดึงเข่าสลับกันฮึบ10วินาทีสุดท้ายเนาะถูกต้องเยี่ยมมากครับ
1: ไป
0: 5
1: ไปเร็ว
0: 4 3 2 1
1: โอ
0: ้ว้าวเดี๋ยวเราไปแพลงแจ็คนะฮะอีก2ท่าสุดท้ายนะครับมาตอนนี้จะได้ไม่ได้ได้มากได้น้อยเนี่ย2ท่านี้เลยครับโค้ชไมค์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงที่เราเอ๊ะจะหยุดดีไหมหรือจะเล่นต่อใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเราสองคนท่านผู้ชมทางบ้านหยุดแล้วแต่รายการเราStrong Togetherฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราจะพาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
2: ฟิตเลย

0: แข็งแรงไปพร้อมกันครับ Let's go ฮึบฮึบเอาอินเอาอินเยี่ยมมากครับทำให้ช้าลงได้ไม่ว่ากันนะฮะแต่ขออย่างเดียว together ฮะพร้อมกันฮึบดีมากอย่าหยุดนะฮะเลือกออปชันสลับแบบเบาได้มา10วินาทีสุดท้ายครับสายตามองพื้นไว้ฟังเสียงพวกเรา2คนถูกต้อง5 4 3 2 1ฮึบอีก1ท่าสุดท้ายนะฮะบิดลำตัวด้านข้างผมเชื่อว่าถ้าเซต1เซต2เนี่ยทำตามมาตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าท่านี้ท่านผู้ชมทำมันไม่มีปัญหาเลยทำพร้อมกันได้เซตท่าให้พร้อมนะฮะดึงข่าวแล้วบิดเอวนะฮะบิดเข้าด้านในนะเราไม่บิดตัวด้านนอกเนาะมา3 2 1ไปฮึบทวิสต์เราเปลี่ยนบิดดึงฮึบยกข่าวค้างไว้แล้วบิดนะฮะแล้วถอยหลังกลับถูกต้องครับฮึบชิบฮึบอีกนิดเดียวฮะ15วินาทีสุดท้ายฮะมาพร้อมกันนะท่าสุดท้ายแล้วฮะก่อนจบภารกิจของเราวันนี้ยามเช้านะฮะ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1
1: ว้าว
0: ว้าวสุดยอดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3เซตที่ผ่านมาและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างกับ3เซตที่ผ่านมานะครับ1 2และ3นะครับวันนี้มีการออกกำลังกายแบบหลากหลายท่ามากวันนี้ก็จะเริ่มเพิ่มความยากเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์ร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักเล็กน้อยนะครับผมมาโค้ชไมค์ดูฮะ
2: เราเริ่มจากยืดหัวไหล่นะคะยืดลำตัวตรงเนาะกดหัวไหล่ลงค่ะแล้วดึงเข้าหาตัวเองนะหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะดีค่ะทีนี้เป็ดค่ะเห็นท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าอุ้ยพี่ๆ2คนเริ่มเงียบแล้ว
0: เหนื่อย
2: ฮะเหนื่อยจริงค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงพวกเราตอนนี้แล้วก็ได้
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้เปลี่ยนท่าค่ะบิดลำตัวเล็กน้อยเมื่อกี้เราใช้ด้านข้างเยอะ
0: ใช่ครับการบิดลำตัวด้านข้างกระชับหน้าท้องด้านข้างกระชับเอวนะเมื่อกี้
2: ใช่ค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะว้าวยืดหน้าขาค่ะทีนี้มาหน้าขาขึ้นดันสะโพกมาด้านหน้านะคะเข่าจะรู้สึกว่าขนานกันเนาะโอ้ดึงขึ้นเยอะๆและเปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะโค้ชจ๊าบเรียบร้อย
0: โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับภารกิจประจำวันของเราวันนี้กับคาร์ดิโอในช่วงท้ายของสัปดาห์สามารถรับชมทั้งพวกเราโค้ชจ๊าบและโค้ชไมค์นะครับและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับในรูปแบบการออกกำลังกายที่แตกต่างกันช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงและกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.

ับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: มลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the water. It's in the water. And it has like a...
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบคำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบคำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun with my flavor. What? Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
3: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าคำมันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยอย่างเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
4: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
5: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำกิจกรรมร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
5: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
6: มากขึ้น
5: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
6: ถูกต้องค
5: ่
6: ะ
5: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
6: เต็มที่
5: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
7: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
8: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
9: is egg mat. A big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
10: อันนี้ก่อน
11: ไปเลยเหรอ
8: ไปเลย
9: เหรอ Never get back.
8: Get back. Find me a galactic in the galaxy.
12: Okay, I will separate into two groups. Me and Tun is the

0: first group.
1: Yeah, and
0: Bang and me.
2: Bang.
0: Yeah. The second group. วิธีของเราคือโอนไนออก
2: ไทยส
3: ไตล์ Have you ever tried โอนไนออก
0: โอนไนออก
3: โอนไนออก
0: มีใครที่คือ
4: ไกด์เด็กบอกว่าโอน้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and twos และแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: เอ้ guys are you ready
5: Go check it out.
3: Yeah. โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วเกิน
6: ตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค
6: ่
7: ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
7: ื่
6: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
4: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาบัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
8: One at the back and then two groups of two that go left and right
9: Oh so she's defending the flag
8: Yeah
9: And then
8: two groups of two
9: So you guys go together.
8: Are you guys together?
9: Okay. And if you get one shot, you already dead.
8: Yeah, you have to raise your weapon. Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him. But you can say as fast as you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
10: One, two, three.
11: Yeah, me and Alex will both try, and then you guys must just help us get there. Like make sure that we try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นหรือว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
10: one two three ready
4: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Mop, mop.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนนึงในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเนี่ยเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
4: เครื่องเล่นขาบั๊ม
5: Where do we go, keeper?
6: No, brainstorm first?
7: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
8: เป็นผู้ชนะ
7: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
8: ะ
7: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
8: ้
7: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
8: ์แอโรคราฟต
7: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
8: เ
7: กมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
8: พร้อมค่ะ
7: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Julien Len.
1: Ex ma.
2: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic
3: Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
4: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic did you know that
5: คือในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้วว่าจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
6: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
5: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบ้คำพอขึ้นไปข้างบนสื่อถ้าก็จะพูดต้องคำว่า movie นะถ้าก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: Yes.
1: Time to guess.
0: Hurry up. Five.
2: No way.
0: Four.
2: No,
0: no.
2: Three.
0: That's
2: two.
0: Two.
2: No. Please wait.
3: Okay. Okay. What do you think?
0: Okay. Okay.
3: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
7: Yeah.
5: It's okay.
7: It was amazing,
5: right?
7: Because I opened my eyes. It was cool. Close.
5: Really?
7: And I saw all of this, and I was like, oh my God.
5: Okay. So, what did you hear?
8: DiCaprio and movie.
5: And the movie.
4: And
8: the last one we did here.
7: Sorry.
5: DiCaprio and movie.
4: What, like
5: what did you say? What
4: I'm
5: is your keyword?
4: Chip?
5: Did you say chip? Chip.
9: I have to say
5: movie.
3: Movie.
7: DiCaprio.
5: What is that?
7: DiCaprio. I think I
0: and the answer. Know. The answer is.
3: The answer is.
0: The Beast.
3: Go! Oh my God. Titanic.
0: Titanic. You lost this game.
3: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
0: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะแต่ว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Yo what is this one find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: CD.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, City. Woo. Hello, City. Wow.
0: อยู่ประเทศไทยแบบปอปปะปอปปะเออเราคืออยู่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นปอปปะเออลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคิดว่าเป็นไงนะครับแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวกันอันเซอร์เอาล่ะครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
3: ได้ยินแค่ซิตี้
0: แต่
3: Only city. And scream.
0: Who gave woo? Oh, wow.
4: Why didn't they hear the?
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. แล้วครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ ก็ Avenger สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
4: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
4: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then I move.
4: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, yeah. That word is okay.
4: Yeah.
0: How about you, Tun?
7: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
7: And I think you're fun.
0: Yeah.
7: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah, we did together.
8: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you. How about you? Last one.
9: Okay. Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
10: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหนูว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
11: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
11: พร้อม
0: นะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
10: หรือเป็นรูปของว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
12: and we are recommend three of them
13: We recommend
10: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮีบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคค่ะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
14: Wash your come on
10: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
14: wash
10: คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on วชคหมอค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
11: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
13: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
14: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
15: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของมหากาพย์ question and answer format นะครับของเราเราจะไปเข้าสู่คำถามฟิวเจอร์กันแบบเต็มๆแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าคำถามอนาคตนะครับที่ทุกท่านต้องรู้จักกันแน่นอนครับก็คือตอนที่ฝรั่งนั้นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือถามผู้หญิงว่าแต่งงานกับพี่ไหม Will you marry me นั่นแหละครับคำถาม Will you marry me ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในคำถามภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับของฟิวเจอร์หลักๆเนี่ยนะฮะจะมีอยู่2แบบครับก็คือ will กับ going toหลายคนถามว่ามันแตกต่างยังไงก็วันนี้เราบอกกันคร่าวๆนะครับว่า will นี่นะครับจะเป็นการพูดถึงอนาคตก็คือคำว่าจะนะฮะแต่เป็นจะที่แบบเราไม่ได้วางแผนคาดคิดอะไรมาก่อนเลยครับกับอันที่สองก็คือ are you going to หรือ going to I'm going to เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงอนาคตนี่นะครับที่เหมือนกับมีการคาดคิดวางแผนกันมาบ้างแล้วตอนนี้หลายๆท่านก็จะเริ่มงงแล้วเฮ้ยอะไรวะจะพูดอนาคตทุกครั้งเนี่ยฉันจะต้องคิดแต่ว่าฉันวางแผนหรือไม่ที่จริงมันเป็น feeling ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขาก็ใช้นะครับแทนกันได้นะฮะแต่วันนี้จะให้ดูครับจากคำถามแต่งงานกับผมไหมอย่างเช่นนะครับในคำถาม will you marry me ครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่าที่ผู้ชายฝรั่งจะคุกเข่าลงไปครับแล้วก็บอก baby I've loved you for a long time พี่รักน้องมานานมากเลย can I borrow some money จะบ้าแล้วครับเขาจะบอกว่า will you marry me แล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าทำตัวช็อกเหมือนกับไม่ได้คาดคิดทั้งนั้นที่คบกันมา15ปี yes I will yes yes yes ใช่ไหมครับผู้หญิงนั่นนะครับจะทำตัวช็อกเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับไม่ได้คาดคิดไม่ได้วางแผนไม่เคยเอ่ยถึงมาก่อนนั่นเองครับเขาถึงใช้คำว่า will you marry me เขาก็บอกว่า yes I will ฉันจะนั่นเองครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าวันนี้ผู้ชายเนี่ยนะครับไม่มีความโรแมนติกเลยอยู่ดีก็คุกเข่าครับแล้วก็บอกกับสุดที่รักของเขาว่า baby are you going to marry me โอ้ภาษาอังกฤษจะแปลว่าที่รักจ๊ะที่รักจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเฮ้ยอะไรวะแบบไม่มีแบบเซอร์ไพรส์เลยเหรอไม่มีแบบช็อกสรุปนี้ฉันคิดมากับเธอแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ก็คือตัวอย่างครับว่า will กับ going to เนี่ยนะครับคืออนาคตที่แตกต่างกันนิดเดียวจริงๆแล้วภาษาไทยมันก็คือจะทั้งสองอันนั่นแหละฮะแต่ will คือจะแบบไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้วางแผนส่วน going to ก็คืออะไรครับก็คือ I'm going to ซึ่งต้องมี verb to be เนี่ยนะฮะอยู่ข้างหน้านะครับก็คืออนาคตที่ตั้งใจหรือวางแผนแต่ปัญหาของเราก็คืออะไรครับพี่น้องชาวไทยนั้นมักจะชอบใช้ will มากกว่าโดยที่ไม่ทราบนะครับว่าในคำถามหรือในการพูดจาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ going to เยอะนะครับผมมากกว่า will ซะอีกครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของคำถาม going to กันเลยดีกว่าครับนี่โอเคไหมฮะคำถามรายละเอียดกันก่อนดีกว่าครับซึ่งมีคำถาม question word what where when why ครับหนึ่งครับอย่างเช่นคำถามนี้ครับ What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร What are you going to do tomorrow? และแน่นอนครับคำตอบนะครับก็ต้องเป็นอะไรอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนหนังสือครับ I'm going to study tomorrow ครับหรืออาจจะเป็น I'm going to watch a movie tomorrow ต่อไปนะครับอาจจะถามว่า What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรก็อาจจะบอกครับว่า I'm going to buy a new car ต้องขอบคุณนะฮะก็คือรถคันแรกหรืออาจจะบอกครับว่าWhere are you going to stay? คุณจะพักที่ไหน I'm going to stay at the Oriental Hotel. หรืออาจจะถามเขาว่า How are you going to pay? คุณจะจ่ายยังไง I'm going to pay by credit card. หรือเราอาจจะถามแบบนี้ครับก็คือ What time are you going to leave? คุณจะออกจากที่นี่กี่โมง I'm going to leave at 7 o'clock. เห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวอย่างถ้าเป็น negative ก็แค่ใส่ not เข้าไปแค่นั้นเองครับอย่างเช่น I'm not gonna leave at 7 o'clock ถ้าเป็น will ครับผมอย่างเช่นครับอาจจะถามว่า What will you do ใช่ไหมครับ What will you do คุณอาจจะบอกครับว่า I will call her ผมจะโทรหาเธอแต่ผมจะไม่โทรหาเธอ I won't call her หรืออาจจะถามครับว่า Where will you stay I will stay at the Oriental I won't
นะครับ won't stay ต้องมี to นะฮะชาวไทยบางท่านเนี่ยนะครับเห็น won apostrophe t แล้วก็ดันแถม to ไปด้วยครับ I want to stay ไม่ได้นะครับ I won't stay at the Oriental so where will you stay I will stay I won't stay won't นะฮะสระโอนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามรายละเอียดนะครับของคำถาม future ที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ will กับ going to นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนะครับเรามาดูคำถาม yes no ของคำถาม future พวกนี้กันบ้างดีกว่าครับเราเริ่มต้นนะครับกับอันที่ฝรั่งอย่างที่ผมบอกครับว่าใช้กันเยอะนะฮะแต่อันที่พี่น้องชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ Are you going to นั่นเองครับ Are you going to โอเคอย่างเช่นครับคำถามยอดฮิตนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยเป็นนะฮะเคยไหมครับไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนเราเป็นพวกโรคจิตครับกินทุกอย่างเส้นน้ำผักแล้วทิ้งลูกชิ้นไว้6ลูกเราก็ต้องเกิดความหวังในใจครับว่าเฮ้ยสงสัยมันไม่กินแน่เลยแล้วก็เลยอ้าปากถามเพื่อนครับว่าแกจะกินลูกชิ้นป่ะเพื่อนบอกครับกินเอ้าอะไรวะแน่นอนครับในภาษาอังกฤษครับก็ต้องเป็นอะไร Are you going to so คำถามสำหรับดูนะครับ Are you going to eat your meatballs Are you going to eat your meatballs คุณจะกินลูกชิ้นของคุณหรือเปล่าและแน่นอนครับถ้าเขาจะกินก็ต้องบอกอะไรหรือคุณจะกิน Yes I'm going to eat my meatballs แต่ถ้าไม่กินก็คืออะไรครับ I'm not going to eat my meatballs วันนี้ครับคุณอาจจะถามสาวหรือถามหนุ่มที่คุณกำลังกิ๊กกิ้วกันอยู่นะฮะเธอจะโทรหาฉันหรือป่ะ Are you going to call me tonight I'm gonna call you tonight I'm not gonna call you tonight อาจจะถามต่อไปครับว่าAre you going to study English with me? คุณจะมาเรียนภาษาอังกฤษกับผมไหม I'm going to study English with you. I'm not going to study English with you. หรือถ้าเป็น will กันบ้างครับ Will you study English with me? I will study English with you. I won't study English with you. Will you call me tonight? I will call you tonight. I won't call you tonight. ก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับแต่อยากให้คุณนั้นคุ้นเคยนะฮะกับคำถาม Are you going to นะครับเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันบ่อยๆนะฮะรวมถึงบางครั้งนะครับคุณจะเห็นในภาษาแสลงเนี่ยเขาจะใส่เป็น gonna G-O-N-N-A ก็มาจากไอ้นี่นะครับ going to ครับอย่างเช่น I'm gonna call you tonight I'm gonna call you tonight ก็มาจาก I wanna ก็เหมือนกับ want to ก็ wanna gonna ก็มาจาก going to และสุดท้าย gotta ก็คือ got to นั่นเองครับในภาษาอังกฤษนะครับคำถาม going to ตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าจะถามว่าจะไปไหนอ่ะที่จริงแล้วถ้าถูกหลักอนามัยก็ต้องเป็น where are you going to go แต่เพราะ go มันซ้ำกันเยอะนะครับปรากฏว่าฝรั่งก็เลยตัด go ตรงนี้ทิ้งแล้วก็กลายเป็น where are you going ซึ่งที่จริงแล้วคำถามนี้มันอยู่ในฟอร์แมตของ present continuous ก็คือปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่มันไปอยู่ในอนาคตและที่จริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต present continuous นะครับหรือว่า verb to be บวก ing นั้นก็

ในอนาคตเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยครับอย่างเช่นตัวหลักๆก็คือ Where are you going? I'm going to the toilet คุณจะไปไหนอ่ะฉันจะไปห้องน้ำไม่ต้องใส่ Where are you going to go หรืออาจจะเป็นครับ When are you leaving? I'm leaving tomorrow คุณจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปพรุ่งนี้หรือ What time are you coming? I'm coming at 9 o'clock ก็คือจะมากี่โมงผมจะมาตอน3 ทุ่มเห็นไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้คำถาม Are you going to เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเป็น present continuous ใช้ในอนาคตก็ใช้ได้หลายคำมากครับก็เป็นอีกหนึ่ง format ที่ใช้นั่นเองครับต่อไปเราไปที่คำถามอดีตกันบ้างนะครับอดีตครับซึ่งถ้าใครเนี่ยนะครับติดตามรายการคลิกจะจำได้นะครับว่าผมเคยพูดถึงเรื่องราวของภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่อง3มาแล้วซึ่งนั่นก็เป็นคำถามชุดหนึ่งของอดีตครับดังนั้นผมจะไม่ไปพูดอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคำถามที่ใช้กันบ่อยสุดๆก็คือคำถามที่มีคำว่า did นั่นเองครับคุณผู้ชมเคยชมเพลงนี้ไหมครับหรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับโดยเฉพาะถ้าคุณอายุ30 Tom Tom where you go last night I love เมืองไทย I like ผัดผงและแน่นอนครับพี่แอดคาราบาวก็ถามฝรั่งชื่อทอมว่า Where you go last night ฝรั่งตอบได้เข้าใจได้เพราะอะไรเพราะมีพี่แอดคาราบาวใส่คำว่า last night เข้าไปแต่ถ้าพี่บาวไม่ใส่คำว่า last night ไปถามฝรั่งคนๆว่า Where you go ฝรั่งก็จะงงทันทีครับว่าสรุปจะถามว่าไปไหนมาหรือจะไปไหนในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีคำว่า did ครับอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการให้ดูครับว่าการถามถึงอดีตครับอย่างเช่น Where did you go last nightแล้วก็ต้องเป็นคำตอบต้องใช้อะไรครับช่อง2คืออะไร I went to the market I didn't go to the market เห็นไหมฮะ What did you buy คุณซื้ออะไรมา I bought a new car I didn't buy a new car How did you come คุณมายังไงอ่ะ I came by taxi I didn't come by taxi How much did you pay คุณจ่ายไปเท่าไหร่ I paid 500 baht I didn't pay 500 baht เห็นไหมฮะนี่ก็คือคำถามนะครับที่เราก็จะเจอกันบ่อยๆเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยนะครับคำถามดิดเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอาจจะถามว่า why did you call me คุณโทรหาฉันทำไมแต่มันสามารถเป็นคำถามเนกาทีฟได้ด้วยนะครับอย่างเช่น why didn't you call me ทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันล่ะซึ่งคำถาม why didn't you เนี่ยนะครับมันก็เป็นการแตกออกมาจากคำถาม why don't you ครับซึ่งที่จริงถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you สำเนียงฝรั่งบางทีจะเป็นเสียงชื้อนะฮะถ้าใครเคยฟังเพลงของวง Pussycat Dolls นะครับ

Girlfriend's just hot like me, don't you? ตืดตืด don't you? Don't you? Don't you? ตรงนี้มาจากคำว่า don't you แต่พอฝรั่งพูดเร็วจะกลายเป็น don't you หรือ don't you นั่นเองนะครับถ้าเป็นคำถาม why don't you หรือ why don't you มันเป็นการแนะนำเพื่อปัจจุบันถึงอนาคตอย่างเช่นคุณจะบอกว่าคุณคริสทำไมคุณไม่ใส่สูทดูล่ะ why don't you wear a suit หรือคุณคริสทำไมไม่เปิดโรงเรียนที่พารากอน why don't you open your school at Paragon มันเป็นการแนะนำครับอาจจะบอกฝรั่งว่าทำไมคุณไม่ไปหัวหินน่ะ why don't you go to หัวหินแต่ถ้าจะถามถึงอดีตครับทำไมไม่ทำสิ่งนั้นในอดีตก็ต้องเป็น why didn't you ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำเร็จรูปนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่รู้จักคำถามวันนี้เนี่ยนะครับ why didn't you สมมติครับคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะถามแฟนฝรั่งว่าทำไมไม่โทรหาฉันเมื่อคืนบางคนก็จะถามอย่างนี้ครับ honey why you no call me last night ซึ่งอันนี้ฝรั่งเข้าใจแต่ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับโอ้แตกแยกไปเยอะเลยนะฮะบางคนก็จะเป็นอะไรครับWhy don't you call me last night? ซึ่งมันมีคำว่า last night มาช่วยก็จริงแต่ why don't you มันเป็นการแนะนำสำหรับครั้งหน้ามันต้องเป็นอะไรครับ Why didn't you call me last night? หรือพวกนั้นนะครับผู้ชายบางท่านที่เหมือนแบบชอบหนีเที่ยวแล้วไม่รับโทรศัพท์เวลาแฟนโทรมาพอรับปุ๊บแฟนถามก่อนเลยทำไมแกไม่รับโทรศัพท์ Why didn't you answer the phone? Why didn't you answer the phone? บางคนเลวร้ายกว่านั้นนี่ครับมันไม่กลับบ้านเลยครับกลับมาอีกวันนึงเลยฮะทำไมไม่กลับบ้านเมื่อคืน Why didn't you come back home นี่แหละฮะส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม did นั่นเองนะฮะและต่อไปแน่นอนครับก็ต้องมีคำถาม yes no สิครับของคำถามอดีตใช่ไหมฮะแน่นอนครับคำถามนี้ต้องเริ่มจากคำว่า did you นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าถามว่า did you call meI called you ใส่ ed I didn't call you นะฮะ Did you watch a movie I watched a movie I didn't watch a movie Did you go to the mall I went to the mall I didn't go to the mall มันจะต้องใช้กันแบบนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็เอาแพ็กเกจสำเร็จรูปฟอร์แมตสำเร็จรูปพวกนี้แล้วก็เอาไปใส่ verb อื่นๆเข้าไปคุณก็จะได้คำถามที่ถูกต้องตามเวลาที่มันเกิดขึ้นได้ด้วยครับตอบคำถามที่ใช้กันเยอะมากในอดีตเนี่ยนะครับนอกจากคำถาม did รวมถึงคำถาม have ที่เราได้พูดกันไปแล้วในเทปก่อนก็คือเรื่องราวทุกเรื่องของ verb ช่อง3เนี่ยนะครับคำถามในอดีตที่ใช้กันเยอะสุดก็คือคำถามที่มี was กับ were ครับเรามาลองดูคำถาม were ก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะไม่ได้มีเยอะมากอย่างเช่นเขาจะถามฝรั่งว่าคุณเกิดที่ไหน where were you bornI was born in Thailand. Where were you last night? มันก็คือต้นตอนนะครับของคำถามปัจจุบันของ Where are you? ถ้าตอนนี้ครับปัจจุบันอยู่ไหนอะ Where are you? ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอดีตครับก็คืออะไร Where were you? ครับผม Where were you last night? เราก็จะต้องตอบอะไรครับ I was at home. ผมอยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เป็นอะไรครับ I wasn't at home. Where were you? I was at home. I wasn't at home. Who were you with?คุณอยู่กับใคร Who were you with? I was with my wife. ไม่ได้อยู่กับเมีย I wasn't with my wife. นี่ก็คือคำถาม were you ที่ใช้บ่อยถ้าเป็นคำถาม yes no ครับคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าเมื่อคืน Were you here last night? I was here. I wasn't here. นั่นเองครับหรืออาจจะบอกครับว่าWere you sick yesterday? I was sick. I wasn't sick. หรือถ้าเป็นคำถามที่เป็น was กันบ้างครับซึ่งในเทปก่อนนะฮะเราได้พูดถึงเรื่องราวของคำถาม how is ใช่ไหมครับ how is your wife? how is your family? ถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็น how was.ไปรับฝรั่งก็ต้องเป็นอะไรครับที่สนามบิน How was your trip? How was your flight? เที่ยวบินเป็นยังไงบ้าง How was the movie? ถ้าฝรั่งไปดูหนังหรือต่อไปเนี่ยนะครับเราอาจจะถามฝรั่งว่า How was the meeting? ประชุมนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนคำถาม How เป็นอย่างอื่นกันบ้างไหมครับอย่างเช่นประชุมเกี่ยวกับอะไรคุณก็มีคุณเห็นตอนนี้เราเห็นนะฮะ How was the meeting? ตอนนี้เราถอด How ทิ้งเนี่ยนะฮะแล้วเก็บ Was the meeting ไว้แล้วคุณก็ลองใส่เข้าไปครับว่าWhere was the meeting? ประชุมมีที่ไหนเป็นอดีตไงสมมติวันนี้คุณมาทำงานช้ามากแล้วคุณพลาดประชุมไป
อาจจะบอกประชุมในห้อง301 The meeting was in room 301 อาจจะถามเขาว่า When was the meeting? หรือ What time was the meeting? ประชุมนะครับมีตอนกี่โมงประชุมตอน 8 โมงครึ่ง The meeting was at 8:30 อาจจะถามเขาว่าประชุมเกี่ยวกับอะไรอ่ะ What was the meeting about? The meeting was about human resources ประชุมก็เกี่ยวกับนะฮะบุคลากรในบริษัท Who was in the meeting? ใครเข้าประชุมบ้างนะฮะส่วนจะเห็นได้นี่นะครับก็คือ was นะฮะก็จะเป็นคำถามที่ใช้กันบ่อยมากอยากให้จำคำถาม how was เป็นอดีตนี่แหละครับ how was the meeting where was the meeting และเรื่องนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษที่สำคัญมากนะครับในการพูดนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคำถาม was ก็จะเป็น yes no ใช่ไหมครับเราเอา4หัวใจขุนเขาที่เราเรียนกันมาจากเทปก่อนๆเนี่ยนะครับมาพูดกันอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น adjective ครับหนังสนุกไหมแต่เป็นอดีตแล้วนี่ was the movie fun the movie was fun ถ้าหนังไม่สนุกก็ the movie wasn't fun ใช่ไหมฮะผมจะไปกินข้าวมาเมื่อคืนครับอาจจะถามว่าอาหารอร่อยไหมเมื่อคืน was the food good the food was good ถ้าไม่อร่อยก็ the food wasn't good อาจจะถามครับว่าWas your wife sick? ภรรยาคุณไม่สบายไหม My wife was sick. My wife wasn't sick. เมื่อวานนี้รถติดไหม Was the traffic bad yesterday? The traffic was bad yesterday. นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะของทุกๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับคำถามภาษาอังกฤษที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังมีคำถามนะครับและคำตอบอีกหลายรูปแบบนะครับที่เรายังไม่ได้แตะและยังไม่ได้สอนนะครับแต่อยากจะบอกนะครับว่า question and answer format นี่นะครับของเราล้วนแต่เป็นคำถามเบสิกเนี่ยนะฮะที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีก

0: ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
1: 3
0: 3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3นะคะ3 3
1: thanks
0: thanks
1: thanks
0: think
1: think
0: think
1: Think.
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ thin
1: thin
0: thin
1: thin
0: เฮ้ยรู้ปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing
1: thing
0: thing
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป Thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวนะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they okay
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: อืม
1: อ
0: ้าวเวลาเดี๋ยวสถานที่เนี่ยรู้จักอะไรบ้างที่เราไปเรียนหนังสือเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษคือ
1: school
0: very good พร้อมกัน school
1: school
0: แล้วถ้าไปหาหมอไม่สบายต้องไปที่ไหน
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: hospital
1: hospital
0: แล้วถ้าเป็นไงไปเที่ยวไปสวนสาธารณะ
1: park
0: พาร์
1: ค
0: พีทมองเห็นไหมฮะต่อไปเวลาเราจะไปดูฟุตบอลเราจะไปดูฟุตบอลแล้วก็มีที่นั่งเต็มเลยสเตเดียม
1: สเตเด
0: ีย
1: ม
0: พร้อมกันสเตเดียมที่เราจะไปดูการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีที่นั่งชมอย่างนี้เยอะๆเขาเรียกว่าสเตเดียมจำนะสเตเดียมมันมีเกมให้เล่นนะสเตเดียมที่โรงเรียนเวลาพักเที่ยงต้องไปกินข้าวที่ไหน
1: โรง
0: อาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า very good อีกรอบนึงcanteen หรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า cafeteria พร้อมกันค่ะ cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: canteen
0: cafeteria
1: cafeteria
0: เมื่อวานทานข้าวกับอะไรไม่ใช่ตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงคิดไปไกลเลย
2: ข้าวผ
0: ั
2: ด
0: มีไข่ดาวไหม
1: ไม่ม
0: ีอ้าวไม่มีอ้าวเดี๋ยวดูวันนี้นะ
2: ม
0: ี
2: ไข่เจ
0: ีย มวันนี้ดูซิว่ามีข้าวอะไรวันนี้นะต่อไปที่นี่ที่ไหน
1: ร
0: ้านอะไรเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าไปด้วยนี่เรียกว่า
1: restaurant
0: จำนะร้านที่เราจะไปกินข้าวเขาเรียกว่า
1: restaurant
0: ต่อไปเวลาไปเที่ยวโอเค very good hotel เวลาเราไปพักผ่อนวันหยุดเนาะวันหยุดภาษาอังกฤษเรียกว่า holiday คือวันหยุดนั่นเองเราก็อาจจะไปเที่ยวก็ต้องพักโรงแรมต่อไปเข้าไปดูของโบราณหรือว่าฟอสซิลของเนี่ยกระดูกของใครนี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันจะตั้งไว้ที่ไหนมันจะอยู่ในไหนเนี่ยพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม ิวเซียมเก่งมากค่ะมิวเซียมนะพร้อมกันมิวเซียม
1: ม
0: ิ
1: วเซ
0: ีย
1: ม
0: มิวเซียม very good ต่อไปโ
2: อ้
0: สระว่ายน้ำภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรลูก
1: swimming pool
0: swimming pool สระว่ายน้ำ swimming แปลว่าพูแปลว่าสระดังนั้นรวมกันเป็น swimming pool คือสระว่ายน้ำต่อไปไปซื้อของที่บิ๊กซีโคลิเซียมไปซื้อของ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ต่อไปส่งจดหมายที่ไหน Very good
1: Post office
0: ส่งจดหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า letter นะคะ letter ส่งจดหมายที่ post office แล้วก็ที่นี่ที่ไหน
1: ที่นี่ที่นี่
0: ที่ไหนเนี่ยที่ไหนโรงพักสถานีตำรวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police station police station
2: police station
0: ถ้า policeman ล่ะแปลว่าอะไรตำรวจใช่ไหมต่อไปไปฝากเงินไปฝากเงินที่ไหนที่ออมสินใช่ภาษาอังกฤษคือ bank
2: bank
0: bank นะคะธนาคารก็คือเอาเงินไปฝากเอาเงินไปถอนนะคะต่อไปผมยาวต้องไปตัดผม
2: นี่นะ
0: barbershop
2: barbershop
0: ต้องไปตัดผมเนาะไม่ใช่บาร์บี้นะบาร์เบอร์ช็อปนะคะนี่ไงห้
2: องสม
0: ุ
2: ด
0: ใช่ไหมภาษาอังกฤษคือ library
2: library
0: นี้รู้แล้วนะ library
2: library
0: ห้องที่เราจะไปอ่านหนังสือกันนะคะใครเวลาไปโรงเรียนต้องนั่งรถไปอย่างนี้คะรถบัสไปโรงเรียนค่ะเขาจะต้องไปจอดรถใช่ไหมสถานีจอดรถก็คือ bus station
2: bus station
0: bus station bus station bus แปลว่าอะไร
2: รถบ
0: ัสรถประจำทางรถใหญ่ๆใช่ไหมstation ก็คือสถานีต่อไปร้านขายขนมเค้กbakery shop
2: bakery shop
0: ขายอะไรขนมเค้กเห็นไหมนี่ใครชอบกินขนมเค้กบ้าง
3: ชอบ
0: นี่ร้านอะไร
2: Coffee shop
0: Coffee shop
2: Coffee shop
0: ร้านอะไร
2: ร
0: ้
2: าน
0: อะไร
2: ร
0: ้านAmazon เขาบอกร้าน Amazon นี่เป็นไงล่ะร้าน Amazon ร้านกาแฟใช่ไหมคะต่อไปนี่อะไรเนี่ยcinema
2: cinema
0: cinema เราไปดูหนังกันzoo
2: zoo
0: สวนสัตว์นะคะใครเคยไปสวนสัตว์แล้วบ้างที่ไหนคะสงขลาเนาะโอเคเอาล่ะทวนนะทิเชอร์ทวนนะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้เล่นเกมนะคะนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเล่นเกมนะเดี๋ยวจะพักแล้วทวนทวน what is it 1 2 3 very good 1 2 3 พี่กอซัสดูนะใครพูดมากอีกเอาคืนนะ 1 2
2: 3
0: cinema
2: cinema
0: Coffee shop.
2: Coffee shop.
0: Bakery shop.
2: Bakery shop.
0: Bakery shop.
2: Bus station.
0: Bus station.
2: Bus station.
0: Library.
2: One, two, three.
0: Library.
2: One,
0: two, three.ไม่ใช่ให้พูดใหม่โอเค

0: Library.
1: Library.
0: One, two, three. Library. ห้องสมุด Library.
1: Library.
0: ต่อไป Barber Shop.
1: Barber Shop.
0: ไม่ใช่ Barbie. Barber Shop.
1: Barber Shop.
0: ไปธนาคารว่า One, two, three.อะไรนะ
1: Police Station
0: Police Station ต่อไป One, two, three Post Office ต่อไป One, two, three ต่อไป Swimming Pool Swimming Pool ต่อไปMuseum. ต่อไป
1: Hotel.
0: ต่อไป Restaurant. One, two, three. Very good. ต่อไปCanteen. Stadium.
1: Stadium.
0: Park.
1: Park.
0: Hospital.
1: Hospital.
0: School.
1: Okay,
0: very good. ตอบไม่ได้ทุกคนเก็บไว้ในใจเพราะว่ามีรางวัลโอเคนะเก็บไว้ในใจก่อนถ้ารู้เก็บไว้ในใจเพราะถ้าเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบโอเคไหมเดี๋ยวทิชเชอร์ให้ตอบทิชเชอร์ถามว่า a place ตัวนี้แปลว่าที่สถานที่นะคะ a placeWhere you want to buy fruit? You want to buy fruit. Fruit คืออะไร? Fruit. คืออะไร? Fruit. Bananas, orange, watermelon, mango. ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า fruits. ก็คือผลไม้ที่เราจะซื้อผลไม้ที่เราจะไปซื้อผลไม้ที่ไหนครับ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมถูกต้องออกมารับรางวัลไปเดินไปเลยพี่เอารางวัลให้น้องหน่อยอะไรก็ได้ให้เลือกเอาให้เขาเลือกโอเคปรบมือได้แล้วนะต่อทีนี้ต่อค่ะต่อค่ะทรงเร็วทุกคนต้องจับลูกบอลนะต้องจับลูกบอลทุกคนต้องจับลูกบอลโอเคตอบคำถามค่ะตอบคำถามทิชเชอร์นะคะa place where you want to see a movie รู้จัก movie ไหมลูก movie ก็คือหนังที่เราอยากจะไปดูหนังเราเรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษคะ จำได้ไหมในภาษาอังกฤษซีอะไร
3: ซีอะไร
0: ซีอะไรโน่จำได้ไหม
3: ไม่

0: ใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างที่ที่ไปดูหนังเขาเรียกอะไรโน no. ดูหนังนะดูหนัง
1: มันมาเลย
2: ซ
1: ี
2: นีมา
0: ซ
2: ี
0: น
2: ี
0: มา
2: ซ
0: ี
2: น
0: ี
2: ม
0: า
2: ซีนีมา
0: เอาดังๆซีนีมา
2: ซีนีมา
0: ที่ที่ไปดูหนังพร้อมกันลูกซีนีมา
3: ซ
0: ี
3: น
0: ี
3: ม
0: า
3: ซีนีมา
0: โรงหนังไปเอาสมุดหนึ่งเล่มไปสมุดหนึ่งเล่มโอเคต่อไปอยู่ที่มังใช่ไหมลูกบอลอยู่ที่ดินค่ะอยู่ที่ดินชื่ออะไรชื่อแดงชื่ออะไรดิงดิงดิงอยู่ที่ดิงอยู่ที่ดิงนะคะดิงตอบคำถามครูดิง stand up ดิงดิงยืนเร็วตอบ a place where you want to watch a football game ไปดูฟุตบอลเกมดูที่ไหนไปดูที่ไหนเมื่อกี้ไปดูที่ไหนใช่แต่ที่ไหนไงเมื่อกี้ทีเชอร์บอกแล้วไงที่ไหนที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรซาอะไร
4: สกายวอ
0: ะไรสเตตอบได้ไหมดินดิงดิงตอบได้ไหมไม่ได้ดิงดิงนั่งเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เมื่อกี้นะมันออกไปอะไรตอบได้นี่สามคนสเตเดียมดิงพูดตัวซะใหญ่นะเอาพันคอแล้วสเตเดียมเดี๋ยวชื่ออะไรคะนี่นี่เหรอคะเดี๋ยวนี้ได้รางวัลด้วยไปเอารางวัลดิงให้ขนมรางวัลชมเชยดิงลุกขึ้นมาเร็วไม่เอาหรอเอาดิงไม่เอาดิงไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอเคต่อเลยค่ะพี่เขาซ่าแล้วแต่ลูกแต่ทุกคนต้องจับมาเลยเร็วแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเอาใหม่คนเดิมมังง่ายอันนี้ง่ายเอา stand up ยืนขึ้นอันนี้ง่ายเดี๋ยวทีเชอร์จะไปให้ฟังเขาบอกว่า a place where you want to go for studying ที่จะไปเรียนหนังสือเ
5: ขาเรียกว่าที่ไปเรียนหนังสือ
0: ฮอสมุกฮอสมุกฮอสปิโตไปเรียนที่นู่นเหรอไปเรียนที่ฮอสปิโต

0: ลีลาเอาแล้วเดี๋ยวเอาสติ๊กเกอร์คืนแล้วโยนโยนลูกไม่เตะไม่เตะค่ะโยนโยนแล้วแล้วเอาแล้วเอานุชมีนุชมีนุชมีตอบนุชมีตอบค่ะอ๋อนี่ไงนุชมีนุชมีมา A place where you want to study ขอโทษ to stay for a holiday เวลาเราไปเที่ยวเราวันหยุดนะเราจะไปพักที่ไหนเดี๋ยวอ่านพร้อมทิชเชอร์เวลาที่จะไปถามทางเขาอะเราจะต้องขอบอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับไปห้องสมุดไปทางไหนครับขอโทษนะคะห้องสมุดไปทางไหนคะต้องพูดแบบนั้นเนาะเพราะเรามาที่นี่เราไม่รู้จักใครเราก็ต้องพูดอย่างนั้นในภาษาอังกฤษขอโทษครับขอโทษค่ะใช้คำว่าเอาดูนะ excuse me
1: Excuse me.
0: พูดพร้อมกันเลยลูก
1: excuse me
0: ตอนนี้ทุกคนตามองขึ้นไปบนนี้เห็นเลเซอร์สีแดงที่ครูส่องไปไหมยังไม่กดนะกดแล้วเดี๋ยวไหมนะ
1: excuse me
0: พร้อมกัน excuse me พร้อมกัน
1: excuse me
0: excuse me แปลว่าอะไรเอาล่ะจะถามทางแล้วนะทั้งหมดนี้เดี๋ยวลูกต้องจำนะถามทางนะความหมายเหมือนกันเลยช่วยบอกทางไปห้องสมุดหน่อยค่ะช่วยบอกทางไปธนาคารหน่อยครับช่วยบอกทางไปพิพิธภัณฑ์หน่อยครับช่วยบอกทางไปโรงเรียนให้หน่อยค่ะนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ใช้ได้หลายอย่างพูดพร้อมกันนะทำครูนะ How can I get to
1: the
0: bankHow can I get to the bank?
1: How can I get to the bank?
0: How can I get
1: to the bank?
0: ไปไหนเนี่ยบอกทางไปไหนเนี่ย the bank ไปธนาคารไปธนาคาร bank ธนาคารต่อไป Could you tell me the way to the museum? ไปไหนคะ museum ฮะ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีฮะไม่ใช่ museum ที่ไหนโรงเรียน school สิใช่ไหม
3: ห้องสม
0: ุ
3: ด
0: ห้องสมุดอนัทบอกพิพิธภัณฑ์เก่งมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ต่อไป Can you tell me
1: how to get to the school
0: ไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: บอกทางไปโรงเรียนหน่อย Can you tell me
1: How to go to the restaurant?
0: ที่ไหน restaurant? ฟ้ารู้จักแต่ห้องน้ำตอบแต่ห้องน้ำห้องน้ำคือ toilet restaurant ที่ไหนห้องสมุด library อะไรนะอะไรนะร้านอาหารอะไรวุฒิเหรอชื่อวัดอะไรนะลูกวัด The restaurant คือร้านอาหารสุดท้าย
1: Can you tell me
0: where the hospital is
1: Hospital ที่ไหน
2: โรงพยาบาล
1: เก่งมากอ่ะ
3: แล้วในภาษาไทยสระมีกี่ตัวเยอะไหมบอกข้ามสระในภาษาไทยเยอะไหมลูก
4: ไม่ใช่44ตัวค่ะ
1: 44ตัวนั้นคือพยัญชนะสระสระอะอาอิอีอึนั่นน่ะโอ้เยอะไหมเยอะภาษาอังกฤษมีกี่ตัวเอง
4: 26
1: ภาษาอังกฤษมีกี่ตัว5ตัวสระนะสระนะแต่พยัญชนะในภาษาอังกฤษมี26ตัวเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะลองสุ่มดูนะว่าจำได้ไหม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: I made a video clip to teach vocabulary related to grilled sticky rice. After that, a young boy messaged me. His name is Nong Poon. He told me that he made a very delicious grilled sticky rice and wanted me to come taste it. The location he left for me was Tay Parak Road, Samut Pakkan. Okay, I have to travel to follow his invitation. Let's go, go, go, go, go, go. Good morning. I haven't eaten anything yet. ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วยแนะนำเมนูอะไรดีครับนี่ครับพี่เชอร์เขาจีครับนี่พอดีเลยเจ้าพลาดได้ไงนะครับแล้วทางบ้านนะฮะมันนี่กลิ่นหอมน่ากินมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับเราจะมีควิสชาเลนจ์ทริปนี้นะครับจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข้าวจีตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วยนะฮะโอ้จะได้เห็นของจริงนะครับแล้วทีเจอร์เรกจะสอนศัพท์ไปด้วย
1: โอ้ยร้อนอยู่นะครับงั้นสอนคำว่าร้อนภาษาอังกฤษพูดว่า
2: hot
1: hot
0: ถูกต้องครับแล้วพูดถึงข้าวจี่คำนี้มันยาวนิดนึงนะครับลองคุณดูบากด้วยนะครับ grilled sticky rice สุดยอดอีกนิดนึง with egg ใช่แล้วนะครับ egg แปลว่าไข่ใช่ไหมครับแล้วรู้หรือเปล่า sticky rice แปลว่าอะไรครับ
2: ข้าวจี่ครับนิดนึงข้าวเหนียวเก่งมากข้าวเหนียวเราแยกเป็นคำเป็นคำดีกว่าครับเช่นคำว่าข้าวภาษาอังกฤษพูดว่า
1: rice
0: เก่งมากนี่ rice แล้วถ้าเราจะบอกว่ามีลักษณะเหนียวก็ sticky ยอดมาผสมกันมารวมกันนะครับข้าวเหนียวก็คือ sticky rice และอีกคำหนึ่งครับย่างหรือปิ้งใช้คำว่า grilled โอ้โหสุดยอดน้องภูนครับ พูดได้คุยไปด้วยทำข้าวจีไปด้วยนะครับที่เชื่อลองชิมดูเลยครับข้าวจีที่น้องพูนทำเองแต่รอบนี้นะทีเจ๊จะกินเองด้วยโอ้เป็นยังไงบ้างครับคำเดียวเองที่จะอธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงครับ delicious รู้หรือเปล่า delicious แปลว่าอร่อยครับอร่อยที่สุดในโลกมันหอมกรอบอร่อยสอนนิดนึงนะคำว่า หอมใช้คำว่า it smells good ยอดและคำว่ากรอบก็คือ crunchy อีกหนึ่งคำนะครับคำสุดท้ายนุ่มเพราะกรอบนอกนุ่มในนะครับ soft and crunchy ทำเองแล้วใครคนเดียวหรือเปล่า
1: หนูก็มาช่วยพ่อขายครับตอนนี้พ่อมาอยู่พ่อไปซื้อหมูปิ้งให้ครับไปซื้อหมูปิ้งมีร้านหนึ่งครับแม่ก็จะเข็นไปขายคนเดียวครับ
0: น้องพูนครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: How old are you
0: I am 12 ปีโอ้โหอายุยังน้อยแต่ขายได้เก่งมากเริ่มขายข้าวจริงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ5ขวบครับ5ขวบครับเฮ้ยความสูงถึงหรือเปล่าตอนนั้น
1: ประมาณนี้ครับสุดยอดมากน้องคุณมีประสบการณ์อย่างดีนะลองออกเสียงด้วยครับ I have good experience
0: ที่แปลว่าฉันมีประสบการณ์อย่างดีครับน้องคุณก็พูดไปด้วยทำไปด้วยแสดงว่ามีทักษะเก่งมากด้วยใช้คำว่า I am skilled ที่แปลว่าฉันเก่งก็มีทักษะต่างๆนะเฮ้ยลูกค้ามาแล้ว
1: เอาข้าวจี่ก่อนให้ร้อนครับ
2: ได้ครับร้อนนะครับ
1: ครับรอสักครู่นะครับ
0: แล้วน้องคุณครับข้าวเหนียวเอามาปิ้งอย่างเดียวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับทำมาจากที่บ้านครับแล้วก็มาปิ้งที่นี่ครับ100ก้อน
0: เป็นร้อยโอ้โหเยอะ

0: ไข่หมดหรือเปล่า
1: หมดครับ
0: หมดเกลี้ยงเลยนะครับชิ้นละกี่บาทครับ
1: 10บาทครับ
0: 10บาท2ชิ้นแค่20บาทก็พอน
1: ี่
0: ก
1: ี
0: ่ขอบคุณครับแล้วนั่นคืออะไร
1: ข้าวเหนียวที่ยังไม่ได้ย่างครับ
0: อ๋อข้าวเหนียวเปล่า
1: ทำมาจากที่บ้านคร
0: ับ อ๋อเตรียมที่บ้านแล้วเอามาปิ้งที่นี่
1: ใช่ครับ
0: น้องพูนครับจริงๆแล้วอยากรู้สูตรด้วยนะครับทำข้าวจี่ยังไงครับ
1: ก็จะมีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: โอเค
1: ชุบไข่
0: นั้นสอนคำแรกนะครับไข่ไก่ก็คือ chicken egg
1: chicken egg
0: สุดยอดแล้วก็มีซอสปรุงรสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นเรียกว่าdressing
1: dressing
0: แต่อย่าเข้าใจผิดว่า dress ไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าอย่างเดียว dressing ก็คือปรุงรสหรือว่าแต่งตัวก็ได้ก็แล้วแต่บริบทคำว่าส่วนผสมใช้คำว่า ingredients
1: ingredients
0: เฮ้ยพูดได้สุดยอดเลยนะสอนให้หน่อยได้ไหมอยากทำด้วย
1: ได้ครับ
0: วิธีการย่างนะครับต้องฉุบไข่กี่รอบนะครับ
1: 3รอบครับ
0: 3รอบแล้วเวลาปิ้งนะครับจะรู้ได้ไงมันสุกแล้ว
1: ก็ตรงเนี้ยครับรอให้มันกรอบก่อนเวลาชุบไข่ครับมันก็จะได้ไม่ละลายครับ
0: อ๋อโอเค
1: มันยังไม่กรอบก็มันจะละลายข้างในครับแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆครับพอมันแข็งได้ตัวก็ชุบไข่ครับชุบไข่แล้วก็ไปย่างแล้วก็รอให้มันเป็นสีเหลืองครับ
0: อืม
1: เสร็จแล้วก็พอสีเหลืองก็ชุบรอบที่2ครับ
0: ครับ
1: รอบที่2ก็มันก็จะเริ่มออกแดงๆหน่อยครับแล้วก็มันจะเป็นสีทองนิดนึงแล้วก็รอให้มันออกทองๆนิดนึงครับแล้วก็ค่อยชุบรอบที่3
0: ใช่ครับและสุดท้ายมันจะออกสีประมาณนี้แบบสีน้ำตาลนิดๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใกล้จะสุกแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับมันใกล้
0: มันเริ่มแข็ง
1: อืมเพราะว่าถ้ามันแข็งแล้วมันจะกรอบด้วยครับข้างนอก
0: ใช่มีความกรอบชอบแล้วข้างในมันนุ่มเลยในซอสปรุงรสมีอะไรบ้าง
1: มีไข่ไก่ครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ
0: อ๋อใส่เกลือหรือเปล่า
1: ไม่ใส่ครับ
0: ไม่ใส่นี่ลงมาแล้วคุณผู้ชมมาให้ดูสีด้วยนะอันนี้ชุบไข่ครั้งแรกเดี๋ยวมันจะออกสีแบบเหลืองนิดๆแต่ไม่เท่ากับชิ้นนี้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ เฮ้ยสีก็เปลี่ยนไปนะครับน้องคุณ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าชุบไข่ใช้คำว่า dipped in egg
1: dipped in egg
0: นี่ปกติทำข้าวจี่ชิ้นหรือทำหลายชิ้นพร้อมกัน
1: หลายๆชิ้นคร
0: ับ หลายๆชิ้นโอ้ลูกค้ามาแล้วนะครับ
1: ได้ได้ขายยังไงครับ3ลูก10บาทครับ
2: เอา10บาท
0: อุ๊ยคุณป้าขอบคุณมากที่อุดหนุนร้านนะครับ
2: เป็นเท่าไหร่คะ
1: 30บาทครับ
2: อร่อยมั้ยคะ
0: โอ้อร่อยมากกินไม่หยุดเลย delicious
2: delicious
0: รู้หรือเปล่า delicious แปลว่า
2: ไม่รู
0: ้อร่อยเพราะมันอร่อยจริงครับนี
2: ่โอเค
0: ขอบคุณครับทานให้อร่อยครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: enjoy your meal ใกล้จะสุกแล้วนะครับแล้วทีจูเก็กว่าก็ทำไม่ยากนะครับคิดว่าทีจูเก็กเองจะเปิดร้านขายข้าวจี่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจะตั้งชื่อร้านชื่อว่าข้าวจี่สูตรน้องพูนพ่อค้าหน้ามนคนทำข้าวจี่ชื่อมันยาวนิดนึงไว้ไงครับ
1: ดีเลยครับงั้นผมขอแบ่งธุรกิจคนละครึ่งได้ไหมครับ
0: เอากี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: 50%
0: เบย ได้เลยครับ50 50เจ๊กแคสโอเคโอ้
1: อันนี้กำลังชุบรอบที่2ครับ
0: นี่รอบที่2และสีก็กำลังคลีนด้วยนะครับแต่ยังไม่ถึงสีแบบนี้นะครับนี่รอบที่2
1: ใช่ครับ
0: น้องคงครับอันนั้นลูกชิ้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับมันคือมันเทียบครับชื่อเรียกขนมโบราณครับ
0: อ๋อมันคิดทำจากอะไรหรือส่วนผสม What are the ingredients
1: มีข้าวโพดครับมะพร้าวแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็จะมีน้ำตาลด้วยครับ
0: ข้าวโพดภาษาอังกฤษใช้คำว่า corn
1: corn
0: สุดยอดนะครับมันสำปะหลังคือ cassava
1: cassava
0: มะพร้าวพูดว่าcoconut
1: coconut
0: เยี่ยมเลยและคำสุดท้ายน้ำตาล sugar
1: sugar นี่เชื่อมันทิพย์ครับเอาส่วนผสมทุกอย่างครับมาปั้นให้เป็นลูกวงกลมครับคล้ายๆฟุตบอลนะคร
0: ับ อ๋อขอลองด้วยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ thank you
1: อร่อยไหมครับนี่เช
0: ื่ออร่อยมากหวานนิดๆหอมมะพร้าวแล้วก็มีกลิ่นข้าวโพดอร่อยดีครับก็ต้องลองครับ try it out ข้าว

0: จีขายยังไงครับ
1: แพ็คละ10บาทครับ
0: โอเคสอนให้ถ้าจะเรียกลูกค้าหรือจะบอกราคาพูดว่า one grilled sticky rice
1: one skillet rice
0: 10บาท
1: 10บาท
0: มันทิปขายยังไงครับ
1: 3ลูก10บาทครับ
0: 3ลูก10บาท3 4 10
1: 3 4 10
0: โอ้ถูกมากเลยได้เยอะด้วยก่อนจะมีข้าวจีสุกมันใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับเพราะมันจะได้สุกทั้งข้าวเหนียวแล้วก็จะได้สุกทั้งไข่ด้วยครับ
0: นี่แหละเป็นเหตุผลที่เราต้องทำแบบหลายก้อนพร้อมกันเลยทีเดียวเลยครับ
2: While I was talking to Nong Poon, many people came to queue up and buy the rice dumplings. Nong Poon looked agile and even able to handle the money himself. He told me that most of the customers were factory workers who already liked to eat rice dumplings, which made the sales good every day. He made 100 dumplings per day and sold out.
0: คุณป้าครับ Thank you for your support. ขอบคุณมากครับ
1: ที่เชื่อพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แปลว่าอะไรหรอคร
0: ับ เมื่อกี้ครับพูดว่า thank you for your support ที่แปลว่าขอบคุณที่อุดหนุนร้าน thank you
1: for your
0: support ใช่แล้วนะเหลืออีก3ก้อนเดี๋ยวทีทูแร็กจะซื้อเองฝากเพื่อนๆและครอบครัวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขายหมดกลับบ้านและนอนต่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับก็เตรียมข้าวเสียไปขายพรุ่งนี้คร
0: ับ โอ้โหต้องเตรียมอีก
1: คร
0: ับ งั้นวันนี้ทีทูแร็กขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: กูดไอเดียหรือว่าเป็นความคิดที่ดีครับโอ้คุณพอมาแล้วจะเปิดไปเลยโอเคยกปิดไปนะฮะ
2: After finishing selling, I helped Nong Poon push the cart back home to help him make grilled sticky rice and grilled sweet potato to sell tomorrow. So, when we're making khao ji, how do we start? หรือว่าการทำข้าวจีเราจะเริ่มจากทำอะไรก่อนครับ
1: แม่เตรียมซาวข้าวเหนียวไว้ให้แล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามานึ่งครับ
0: จำได้หรือเปล่าคำว่าข้าวเหนียวใช้คำว่าอะไรดีครับติ๊กตอกติ๊กตอก
1: sticky
0: เฮ้ยอีกนิดนึง sticky rice
1: sticky rice
0: เอ๊ะจำได้ใช้ได้จริงด้วยครับแล้วน้องภูมิครับต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง
1: อันนี้คือขวดนึ่งข้าวครับและอันนี้ก็คือหม้อครับ
0: โอเคเริ่มจากหม้อดีกว่าครับใช้คำว่า pot
1: pot
0: แล้วอันนี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรครับ
1: หวดครับ
0: หวดใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ภาษาอังกฤษว่า rice basket
1: rice basket
0: ฝรั่งก็มองว่ามันเหมือนตะกร้าเหมือนไหมครับ
1: เหมือนครับ
0: โอเคนั้นเราจะทำอะไรต่อครับ
1: ก็เราก็จะนึ่งข้าวเหนียวครับก็เอาข้าวเหนียวที่ซาวไว้กับน้ำก็มาใส่ข้างในครับ
0: โอเคเริ่มได้เลยครับขั้นตอนแรกก็คือ
1: เอาข้าวเหนียว
0: ใส่
1: ในหวดครับ
0: ขอลองด้วยโอ้เย็นมือนะเอาเยอะแค่ไหนนะน้องพูนครับ
1: นึ่งให้หมดเลยก็ได้
0: โอเคได้เลยครับ
1: ที่เชื่อเคยทำไหมครับ
0: ไม่เคยครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นประสบการณ์อย่างดี a good experience นี่เราน้องพูนทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ขยันมากก็ขายข้าวที่เรากลับบ้านต้องเตรียมต่อด้วยโอเคน้องพูนครับใส่อยู่แล้วเต็มเลยแล้วยังไงต่อครับ
1: ก็เอาไปนึ่งครับตรงนี้ครับ
0: โอเควางไว้สอนคำว่านึ่งใช้คำว่าSteam the rice.
1: Steam the rice.
0: ถูกต้องครับใช้เวลาประมาณ
1: 30นาที
0: 30นาทีโอ้ใช้เวลานิดนึงที่จะแปลว่าระหว่างรอเวลาแล้วไปทำมันทิปดีกว่าดีไหมครับ
1: ดีครับแม่ก็เตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วครับพวกข้าวโพดมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแม่เตรียมมาให้แล้วครับแล้วก็รอคลุกแล้วก็ปั้นได้เลยครับ
0: ขอเป็นผู้ช่วยได้ไหม
1: ได้เลยครับ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะเราจะทำมันทิปก่อนจะทำให้น้องทุนอธิบายด้วยมีส่วนผสมหรือว่า ingredients อะไรบ้างครับ
1: ก็จะมีมันสำปะหลังนะครับที่นึ่งแล้วก็บดไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าวโพดครับมะพร้าวครับนี่ก็แล้วก็ใส่น้ำตาลครับประมาณครึ่งหนึ่งครับต่อไปก็คือข้าวโพดครับมะพร้าวก็ประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยครับ
0: ผสมกันแล้วนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวแล้วต้องชั่งน้ำหนักหรือไม่ครับ
1: ไม่ต้องครับก็แล้วก็เดี๋ยวปั้นให้ดูลูกนึงครับ
0: โอเคอ๋อเป็นวงกลมก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้โอเคให้ทีชลองด้วยมันจะเป็นยังไงครับ
1: ต้องให้กลมกว่านี้ด้วย
0: ครับเฮ้ยเหมือนกันโอเค3ลูก10บาทต่อน้องภูมิครับแต่ละวันปั่นกี่ลูกครับ
1: 2ถาดครับ
0: โอ้โหเยอะ
2: ปีกของทีเจอร์เบี้ยวแต่ใช้ได้
1: ได้
2: ผมมีเอกลักษณ์ระหว่างข้าวจี่กับมันทิดอันไหนขายดีกว่า
1: ส่วนมากเขาจะซื้อข้าวจี่ทานกันครับเพราะมันอิ่มอะคร
2: ับ อ๋อแล้วมันทิดก็กินเล่น
1: เป็นขนมของทานเล่นครับ
2: ก้อนสุดท้ายนะครับอีก2ลูก
1: เรียบร้อยแล้วครับ
2: หมดแล้ว
1: นี่ครับข้าวสุกแล้วครับแล้วก็ต่อไปเราก็เอาน้ำซาวข้าวครับ
2: น้องคุณเติมน้ำเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อให้ทำให้ข้าวเหนียวมันนิ่มครับ
2: โอ้สุกแล้วมีกลิ่นด้วยหอมแล้วปิดฝาหรือเปล่าหรือมันสุกแล้วนะน้อง
1: ก็ใส่น้ำซาวข้าวเสร็จแล้วครับก็รอสักประมาณ10นาทีครับแล้วถ้ามันสุกแล้วก็ฟันมันจะขึ้นนะครับแล้วเราก็ลองเปิดดูถ้ามันนิ่มแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นได้เลย
2: เย้ข้าวเหนียวสุกแล้ว it's ready แล้วทำยังไงต่อครับ
1: ก็เราก็เอาแม่พิมพ์ครับแล้วก็เอาน้ำมันมาแปะในแม่พิมพ์ครับเพราะว่าเวลาเราปั้นข้าวเหนียวมันจะได้ไม่ติดกับแม่พิมพ์
2: ไม่ติดจะได้ลุกง่ายๆเลย
1: ใช่ครับ
2: งั้นสอนนิดนึงนะครับคำว่าแม่พิมพ์พูดว่า mold ถูกครับและน้ำมันก็คือ oil
1: โอ้ย
2: เอ้ยได้อยู่แล้วใส่ในแม่พิมพ์บีบลงไปเป็นวงกลมแปนๆนะฮะออกมาแล้วแล้วใส่ในถุงใช่ไหมครับ
1: แล้วก็เปิดปากไว้ครับ
2: ใส่ในถุงเพราะอะไร
1: เพราะว่าจะได้ไม่มีฝุ่นครับ
2: แต่ละวันทำข้าวจี่กี่ก้อน
1: 2ล้านก็ประมาณ200ก้อนครับ
2: โอ้200เยอะมากนั้นเราต้องขยันตั้งใจทำสู้ชีวิตฮะขอลองด้วยได้มั้ยครับ
1: ได้เลยครับ
2: โอเคให้ทีเจอร์ลองด้วยฮะแต่เอาข้าวเหนียวลงในแม่พิมพ์ครับ
1: ถ้ามันเกินก็บีบออกได้คร
2: ับ ได้
1: แล้วก็กลับด้านครับ
2: กลับด้านโอเคได
1: ้ไหมได้คร
2: ับ อันนี้ใช้ได้โอเคใส่ในถุงปุ๊บโอ้โหนี่แค่3ก้อนเหลืออีก197ก้อนเลยครับทำไปเรื่อย
1: ๆที่เชื่อก็ต้องแบบว่าดันให้มันลงแม่พิมพ์ไปลึกๆหน่อยครับมันจะได้สวยดี
2: อ๋อจะได้เป็นวงกลม
1: ใช่ครับ
2: สมบูรณ์ครับ
1: แล้วก็กลับด้านได้เลยคร
2: ับกลับด้านปุ๊บก่อนที่2เหลืออีก196ก้อน
1: ยากไหมครับทิเชอร
2: ์ไม่ยากแค่ใช้เวลา
1: ทิเชอร์ you very good
2: thank you ผมขอบคุณมาก I have been eating grilled sticky rice for a long time but only today did I have the opportunity to learn how to make it for real it was a fun and exciting experience especially seeing the process of making sticky rice from startTo finish, including the grilling part. When the rice started turning golden yellow and the aroma of the rice filled the air, I couldn't wait to taste it every time. What impressed and delighted me the most was meeting my friend Poon, who invited me to learn how to make grilled sticky rice. I saw how talented and capable Poon was in selling grilled sticky rice and grilled sweet potato every day before going to school.Poon also helped his parents share the workload by selling these delicious treats every day. Don't forget to tune in next week to watch Vocab Journey Kid Story. Goodbye for now. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าข้าวจี่ A. Steamed glutinous rice B. Grilled sticky rice C. Pounded unripeRice โอ้โหน้องๆทุกข้อมีคำว่า rice เลือกดีๆครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตันคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B grilled sticky rice ครับข้อ A steamed glutinous rice แปลว่าข้าวเหนียวนึ่งและข้อ C pounded unripe rice แปลว่าข้าวเม่านั่นเองครับ
3: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ขายข้าวจี่ชิ้นละกี่บาท
1: 10บาท
2: 10บาทวันนี้เราจะจัดโปรนะลูกค้าครับ2ชิ้นแทบ100บาทครับ
1: งั้นไม่เอาแล้ว
2: พูดเล่นนะครับ20บาทก็พอนี่ติขอบคุณครับ thank you
4: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: The rates of Thai people who are overweight or obese have continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the most recent estimate by the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths in Thai population. It caused 21,650 Thai deaths in 2014. And inadequate fruit and vegetable consumption was found to be associated with increased risk of cardiovascular diseases among Thai people.At a global level, World Health Organization estimated that 3.9 million deaths worldwide were attributable to inadequate fruit and vegetable consumption in 2017. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the research gap that I just mentioned earlier, theInstitute decided to develop a research project on fruit and vegetable consumption, and this project is a nationally representative longitudinal household survey study of Thai population. We launched the project two surveys round. The first round was launched in 2018, followed by the second round in 2019. We collected the data in four geographic areas of Thailand.North, Central, Northeast, and South regions, and Bangkok. And the third round is underway. And due to a large survey sample size and our data collection in both urban and remote area, the project decided to use the Qualtrics offline survey application to administer the questionnaire surveys on the mobile device like tablets without using any internet connection. And we also can downloadthis SPSS data or STATA data from Qualtrics for further analysis. In the first and second surveys rounds, more than 7,800 participants aged 60 years or older completed the surveys. And we collected data on socio-demographic characteristics, which include age, gender, place

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยติดตามรายการ The Speech ในช่วงซีซั่นที่ผ่านๆมาคงจะทราบดีนะครับว่านี่คือรายการที่จะมาช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารใ

การเรียบเรียงความคิดเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเราให้กับคนจำนวนมากฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับแต่ความแตกต่างของซีซั่นนี้กับ The Speech Guide ก็คือแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญที่เราจะเชิญมาในทุกๆ EP ทุกๆตอนจากนี้ไปนั้นจะมาจากหลากหลายอาชีพเขาและเธอครับจะมาเพื่อที่จะยืนยันว่าทุกอาชีพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการสื่อสารในแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับใน The Speech Guide เป็นนักสื่อสารองค์กรที่เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักข่าวจากนั้นครับความท้าทายเริ่มเมื่อเธอมาเป็นทีม PR นะครับหรือว่าทีมประชาสัมพันธ์ให้กับสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเพิ่งจะเริ่มตั้งไข่สายการบินอื่นที่อยู่มายาวนานกว่ามีทีมงาน PR อยู่เป็น10คนเธอมีอยู่5คนถ้วนเธอคนนี้เชื่อในความยั่งยืนและเชื่อในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีหลักคิดสั้นๆนะครับในการนิยามตัวเองและองค์กรว่าเก่งสวยรวยดีและแข็งแรงคุณทอปัดสุวรรณรักษ์ครับ

0: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลก
1: เพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณทอปัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับ
0: วันที่เทปออกอากาศเนี่ยค่ะจะทำงานที่นี่ที่ Thai Air Asia Academy ชื่อยังไม่ไฟนอลเนาะ
1: okay.
0: แต่เป็นงานใหม่ที่ท้าทายกับบทบาทใหม่ก็คือทำ New Business Development ของ Thai Air Asia ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Academy ซึ่งไม่ได้มีแค่ Aviationเกี่ยวกับการบินแต่จะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมาให้ติดตามชมกัน
1: โอ้โหต้องน่าติดตามแน่นอนนะครับย้อนกลับไปที่คอนเซปต์ของการเป็นคนที่เก่งสวยรวยดีแข็งแรงมาอย่างไรครับตรงนี
0: ้คอนเซปต์เนี้ยมาจากการที่ตอนแรกเติบโตมาจากการเป็นนักข่าวก่อนนักข่าวแล้วก็มาเป็น PR
1: ค
0: ือมาเป็นนักสื่อสารองค์กรทำทุกอย่างในองค์กรเลยอ่ะต้องสื่อสารวิกฤตด้วยเนาะแล้วพอทำมาเยอะๆแล้วคือพี่โจพี่ต๊อกเนี่ยที่ไอเชียจะรู้ว่าถ้าปล่อยให้ทอปัดอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจะไม่สนุกแล้วเบื่อ
1: okay.
0: เขาก็จะให้โจทย์ใหม่ๆมาเรื่อยๆจนโจทย์สุดท้ายเนี่ยคือการทำงานเรื่องความยั่งยืนแล้วพอเราทำงานเรื่องความยั่งยืนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แค่ CSR ไง CSR มันบางทีมันมีเส้นบางๆระหว่าง CSR กับ PR ถ้าให้แล้วจบถ่ายภาพข่าวจบพาคนทำนู่นทำนี่อันนั้นอะ PR เราก็ต้องยอมรับ แต่corporate responsibility หรือว่า CSR เนี่ยมันต้องให้แล้วมันยั่งยืนด้วยแต่พอเราทำงานเรื่อง CSR แล้วว่าเราอินต่อมันมีเรื่องการสร้างกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์ก
1: ร
0: ซึ่งมันต้องเริ่มจากองค์กรเองก่อนแล้วค่อยไปยั่งยืนข้างนอกเราก็มาคิดว่าความยั่งยืนอ่ะคนมักจะคิดว่าเป็นเรื่องเขียวเรื่องดีเรื่องแยกขยะเรื่องประหยัดพลังงานแต่เราบอกว่าความยั่งยืน
1: อ
0: ่ะต้องเริ่มจากความยั่งยืนส่วนบุคคลก็คือเก่งสวยรวยดีแข็งแรงเก่งคือเรียนอยากรู้อะไรเรียนอยากทำยังไงให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นก็คือเก่งสวยเนี่ยคือการดูแลตัวเองและอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ใน
1: อ
0: ีโคซิสเต็มที่ดีเราก็จะมีโอกาสที่ดีเก่งแล้วสวยมันจะรวยเองรวยไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าเนาะเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่เราโอเคและพอใจดีก็คือไม่ต้องอิงศาสนาอะไรก็ได้เราไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยและทำดีแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัย
1: okay.
0: มันคือกฎ universal อันสุดท้ายก็คือแข็งแรงก็คือการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเนี้ยเราจะรู้เลยว่าถ้าร่างกายเราหรือจิตใจเราไม่แข็งแรงอ่ะเราไปสร้างความยั่งยืนอื่นไม่ได้เลยนะหรือทำงานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องครบ5ตัวทีนี้ความยั่งยืนส่วนบุคคลนะคะมันสะท้อนไปที่องค์กรที่งานเราทำได้ด้วยองค์กรที่เก่งก็คือองค์กรที่ innovativeองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมีนวัตกรรมองค์กรที่สวยก็ดึงดูดลูกค้านักลงทุนพันธมิตรต่างๆก็คือสวยเนาะรวยก็คือองค์กรที่มีกำไรดีคือองค์กรที่รับผิดชอ
1: บ
0: แข็งแรงช่วงโควิดเนี่ยคำว่าแข็งแรงขององค์กรก็คือ resilience คือล้มแล้วลุกได้คือคนที่ทำงานด้านความยั่งยืนมันมีแบบมันมีปมนิดนึงคือเรียนก็ยากเพราะ

0: เป็นภาษาไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาต้องขย่งคุยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เข้าใจ
0: แล้วคนนายก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเพราะว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้ฉันหาเงินอยู
1: ่
0: เพื่อนร่วมงานก็จะคิดว่าเอางานมาให้เพิ่มอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างให้คนที่ทำงานด้านความยั่งยืนและองค์กรเข้าใจความยั่งยืน
1: okay.
0: ก่อนโลกมันถึงจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน
1: okay.
0: ถ้าคนคนนึงแบบยั่งยืนแล้วยั่งยืนส่วนบุคคลจริงต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนเนาะ
1: okay.
0: ว่าเกิดมาเพื่อทำอะไรทำอะไรต่อแล้วส่งต่อไปที่องค์กรหรือว่างานที่ทำหรือโลกนี้ได้ยังไงอ
1: ่
0: ะมันก็จะทำให้มีผลที่มากขึ้นมากส่วนตัวองค์กรสังคมแล้วก็โลก

0: แล้วคุณทอปัดเกิดมาเพื่อตอบตัวเองได้ยัง
1: ตอบได้ชัดเจนว่าเกิดมาเพื่อต้องสร้างเลเจนด์อะไรบางอย่าง
0: เลกาซี่อะไรบางอย่าง
1: เลเจนด์เลกาซี่คือมี growth and contribution ได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงวันตาย
0: growth and contribution ก็คือมีการเติ
1: บโตและการได้ให้ค่ะอย่างการมาคุยวันนี้ก็ถือว่าเป็น growth and contribution เราก็ติ๊กแล้ววันนี้เราได้ทำอะไรหรือเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี
0: ้
1: เราได้ให้และเราได้เติบโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นพาคุณทอปัดย้อนกลับไปที่วันแรกที่มาทำงานในสายการบินโลคอสที่ณวันนั้นเนี่ยเพิ่งจะเรียกว่ากำลังตั้งไข่อยู
1: ่
0: เราเองมีลูกน้องอยู่ประมาณอีก4คนรวมเราเป็น5คนสิ่งที่ยากที่สุดในการสื่อสารที่มีอย่างที่เกิดไปแต่แรกเนี่ยมี3ระดับคือกับคนในองค์กรเองสเต็ป2ก็คือกับสื่อมวลชนแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือผู้โดยสารซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะฮะเอาทีละสเต็ปเลย
1: เอาทีละสเต็ปเราเรียกกลุ่มเหล่านี้ถ้าเป็นภาษานักการสื่อสารก็จะเรียกว่า target audience เน
0: า
1: ะกลุ่มผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษานักกลยุทธ์หรือว่าความยั่งยืนก็จะเรียกว่า stakeholder คือผู้มีส่วนได้เสีย
0: คำถามง่ายๆก่อน3กลุ่มนี้สื่อสารข้อความเดียวกันเนี่ยเหมือนกันได้ไหม
1: ไม่ได้ข้อจุดแข็งของเราในการเป็นนักสื่อสารต้องขอบคุณวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะคะคณะสิ่งพิมพ์ซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยสิ่งพิมพ์ธรรมศาสตร์ให้อ่ะก็คือการสื่อสารแบบพีระมิดหัวกลับที่เข้าใจว่าเราอยากจะบอกอะไรแต่คนฟังหรือผู้เสพสารของเราอ่ะต้องได้ประโยชน์จากการบอกของเราด้วยไม่ใช่สักแต่จะบอกมาแปลให้ง่ายก็คือเรื่องที่เราอยากเล่าและเรื่องที่เขาอยากฟังและหาตรงกลางให้ได
0: ้ okay.
1: แล้วพีระมิดหัวกลับเนี่ยพัฒนามาอีกเวลเนี้ยตอนที่มีสตาร์ทอัพเยอะๆ มันคืออะไรรู้ป่ะ
0: คืออะไรครับ
1: มันก็คือ one minute elevator pitch ของพวกสตาร์ทอัพเราถูกฝึกมาแบบนั้นเรียนมาแบบนั้นแล้วก็มีเจ้านายที่บังคับเราไปในตัวให้เราพูดจารู้เรื่องและสั้น
0: okay.
1: พอเราได้สกิลเนี้ยค่ะได้ทักษะนี้มาว่าเราจะสื่อสารยังไงทั้งการเขียนและการพูดเนี่ยเราคีย์เมสเสจหรือว่าข้อความที่เราจะบอกอ่ะมีแบบเนี้ยแต่เราต้องไปทำงานเพิ่มว่าในข้อความที่เราจะบอกเนี้ยคนแต่ละกลุ่มอ่ะเขาอยากจะได้ยินอะไรอะไรเป็นประโยชน์กับเขา
0: okay.
1: อันนี้เราต้องวิเคราะห์เราใส่ลงไปแต่ก็ต้องไม่เสียข้อความที่ตัวบริษัทหรือตัวเราเองอยากจะบอกขอยกตัวอย่างเป็นเอาใกล้ตัวและเร็วที่สุดก็คือโควิด
0: ค
1: ่ะโควิดแอร์เชียต้องการบอกอะไรแอร์เชียต้องการบอกว่าเราจะดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ตอนนี้เรากำลังลำบาก
0: okay.
1: วิธีการที่เราลำบากเราตอนนั้นเราคุยกับใครบ้างคุยกับพนักงานก่อนเราต้องดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งชีวิตก่อนเนาะเรื่องโรคภัยต่างๆดูแลผู้โดยสารก็ต้องให้ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผู้โดยสารเนี่ยต้องการเขาอยากปลอดภัยแต่ว่าบริษัทตอนนั้นอ่ะมีเงินที่จะคืนเครดิตเชลเครดิตรีฟันเมสเซจที่เราบอกกับพนักงานที่ต้องถูกลดเงินเดือนเราก็จะบอกว่าเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันเราจะกลับมาแข็งแรงกว่านี
0: ้
1: ในขณะที่เราก็บอกผู้โดยสารว่าเรายังอยู่เราไม่หนีไปไหนแต่ณตอนนี้เราลำบากเราก็ขอขยายเวลาก็คือในภาวะนั้นน่ะผู้โดยสารต้องการได้อะไรต้องการได้ความมั่นใจพนักงานก็ต้องการได้ความมั่นใจแต่ทรีทเมนต์หรือตัวที่เขาอยากจะได้จริงๆอ่ะก็สเปซิฟิกลงไปเฉพาะเจาะจงลงไปในขณะที่ถ้าเป็นนักลงทุนต้องการ

0: รู้อะไรต้องการรู้ว่าบริษัทนี้ยังอยู
1: ่
0: และในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้บริษัททำอะไรบ้างเช
1: ่
0: นลดต้นทุนต่างๆลดทั้งเงินเดือนพนักงานมีทั้งการขายเครื่องคืนเพ
1: ื
0: ่อทำให้ฟรีดไซส์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็หาไม่หยุดที่จะหาโอกาสใหม่เช่นไปเปิดบินที่สุวรรณภู
1: ม
0: ิก็ให้เห็นว่าสตอรี่ตรงกลางก็คือแอร์เชียอยู่และจะทำให้ดีที่สุดแต่พอเข้าไปในแต่ละสเต็กโฮเดอร์เนี่ยแต่ละผู้มีส่วนได้เสียเนี่ย
1: เขาอยากฟังอะไร
0: ใช่ต้องใส่ไปให้เขาด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหลักการแรกก็คือโปร่งใสจริงใจแล้วมาอย่างรวดเร็วไม่งั้นเนี่ยคนอื่นก็จะชิงสื่อสารก่อนแล้วเราจะลำบากในการมาแก้ข่าวโอเคสเต็ป2ครับ
0: สเต็ป2เขาเรียก block and bridge
1: block and bridge
0: แปลว่าคนมักจะอยากได้ข่าวร้ายเนาะคนชอบเสพข่าวร้ายเราก็บล็อกในสิ่งที่เขากำลังอยากจะได้ยินน่ะแต่ไม่ได้โกหกค
1: ือ
0: บริดจ์กลับมาในสเตทเมนท์ที่เราอยากจะเม
1: ค
0: คือเราจะพูดอะไรคีย์เ
1: ม
0: สเซจเราต้องชัดข
1: ้
0: อความเราต้องชัดด
1: ึ
0: งความสนใจกลับมาที่ประเด็นที่เราจะสื่อสารก่
1: อ
0: นแล้วก็จัดการอารมณ์อะไรต่าง
1: ๆ
0: อันที่3ก็คือฝรั่งเรียกว่า be part of the process ก็คือในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทั้งการสอบสวนอะไรเงี้ยต่างๆใช้ได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเครื่องบินใหญ่เลยนะไปจนถึงถ้ามีดราม่าอะไรเราก
1: ็
0: ยินดีที่จะได้รับการสืบสวนสอบสวน
1: โอเค
0: แต่เราอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถให้ข่าวนี้ได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ในเวลาวิกฤตอันสุดท้ายคือ humanize คือเป็นมนุษย
1: ์
0: มน
1: ุ
0: ษย์คุยกับมนุษย์ด้วยโทนของมนุษย์เนี่ยด
1: ่
0: าได้แต่อย่าแรง

0: ถ้าจะให้มองย้อนกลับไปถึงเรียกว่าผลงานชิ้นโบแดงของตัวเองเลยในฐานะที่เป็นนักสื่อสารองค์กรจะนึกถึงเหตุการณ์ไหนฮะ
1: คิดยากเพราะว่าทำดีที่สุดในทุกครั้งที่ได้ทำงานแต่ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นการเอาสื่อสารมารวมกับการสร้างความยั่งยืน
0: ครับ
1: เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ได้ข่าว PR ถ้าตอนเด็กๆอ่ะแอเชียได้ออกช่อง3ช่อง7ช่อง9ออกไทยรัฐหน้า1เงี้ย
0: อ
1: ันนั้นน่ะเราฟิน
0: โอเค
1: ตอนอย่างตอนทำเรื่องเครื่องบินใหม
0: ่
1: ทั้งฝูง
0: ครับ
1: คือแอร์เชียเปลี่ยนเครื่องบินเก่าเป็นเครื่องบินใหม่เราต้องทำให้ตลาดเนี่ยเข้าใจว่าโลคอสไม่ได้แปลว่าโลคอลิตี้นะแต่โลคอสแปลว่าเรามีการให้บริการด้วยโปรดักต์และเซอร์วิสที่ดีเงี้ยอันนั้นก็ภูมิใจเนาะแต่ตอนเด็กๆคือได้ข่าวเยอะๆได้ออกทุกรายการโดยที่ไม่ต้องซื้ออันนั้นภูมิใจพอโตขึ้นมาเวลาทำอะไรที่ยากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตอนอู่ตะเภาอย่างเงี้ยค่ะไม่ตอนที่แอร์เชียต้องไปเปิดหับอู่ตะเภาเราก็จะมันจะต่างกับหับที่เชียงใหม่ภูเก็ตซึ่งเป็นหับการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: อ
1: ู่ตะเภาเนี่ยเราต้องเป็นเพื่อนตั้งแต่ท่านทหารเรือซึ่งดูแลสนามบินยันพี่ๆถนนคนกลางคืน เพราะเขาก็จะเป็นลูกค้าเรา
0: เ
1: ป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของเรา
0: โอเค
1: ซึ่งวิธีการของเราก็ไม่ธรรมดาในการที่ต้องดูแลทุกคนเนี่ยอันนี้ก็สนุกมาก
0: ของพวกนี้มันเรียนกันได้ไหมหรือมันต้องไปเติบโตในสายงานและมีการถ่ายทอดน้องๆที่ดูอยู่นี่อยากจะรู้จริงฉันอยากจะมาเป็นแบบพี่ทอปัดเนี่ยต้องทำยังไง
1: เอาเรียนในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจและชอบก่อนการสื่อสารต้องเรียนค่ะคนที่ไม่ได้เรียนการสื่อสารหรือการเขียนข่าวมาก็เขียนได้ไม่เหมือนคนที่เป็นนักข่าวแล้วเพราะว่ามันมีโมเดลของมันอยู่แต่ต้องรักก่อนเนาะทอปัดเชื่อในการรักในสิ่งที่ทำและสิ่งที่เรียนแล้วมันจะเก่งขึ้นถ้าเราไปลงทุนในจุดแข็งเรานะมันมัลติพลายมันเพิ่มทวีคูณแต่พอเราเริ่มต้นที่จะไปลงทุนลงแรงลงใจลงสมองเกี่ยวกับการสื่อสารแบบเฉพาะทางอ่ะมันต่อยอดได้อีกมหาศาลการสื่อสารมาบวกกับความยั่งยืนเนี่ยนะคือมันทำให้คนเข้าใจความยั่งยืนได้ดีขึ้นเพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในตอนแรกอ
0: ่
1: ะแล้วนักการสื่อสารที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้มันช่วยโลกได้อีกเยอะคือเรื่องที่ภูมิใจที่สุดที่คิดว่าเป็นเลเจนด์ก็คือการสร้างทีมการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับไทยแอร์เอเชียและแอร์เอเชียกรุ๊ปคือดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ได้เติบโตไปอยู่แอร์เอเชียกรุ๊ปดูทุกประเทศแล้วสร้างทีมความยั่งยืนเป็นทีมแรกไปอยู่กรุ๊ปอยู่2ปีก่อนจะกลับมาที่ไทยค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าน่าจะชอบและถนัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่

0: แล้วแล้วแต่เดิมทีไปเรียนเภสัชทำไม
1: เป็นความเชื่อที่ผิดของเด็กที่เด็กสมัยนั้นแล้วกันเนาะไม่บอกว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดเราจะเชื่อว่าตัวเองเก่งแหละแล้วเด็กเก่งเนี่ยจะต้องเรียนสายวิทย
0: ์แน่นอน
1: แล้วก็สายวิทย์เสร็จก็ต้องแพทย์เภสัชทันตะ
0: วิศวะต้องมา
1: เทือกนั้นสรุปพอได้ไปเภสัชถามว่าทำไมถึงยอมรับตัวเองมันมีวันนึงคือเข้าไปสอบแล้วเขาให้เอาเครื่องคิดเลขใหญ่ๆเข้าไปอ่ะแล้วเราก็แบบกดไรวะคือ เครื่องคิดเลขนี่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้ววินาทีนั้นเรารู้ว่าเราน่าจะทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นได้มากกว่าการมากดเครื่องคิดเลขโดยไม่รู้อะไรอ่ะ
0: นี่ไม่ใช่ตัวเราน
1: ี่ไม่ใช่ตัวเรา
0: และไอ้โมเมนต์ของการยูเรกาค้นพบว่าฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละกลับไปบอกที่บ้านซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงน้องๆหลายๆคนนะฮะซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีความคาดหวังว่าเธอต้องเรียนตรงนี้ตรงนี้สายนี้กลับไปบอกที่บ้านว่าแม่จ๋าหนูไม่เรียนแล้วนะบอกเขายังไง break the news ให้เขายังไง
1: ต้องบอกว่าโชคดีที่แม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารถ้าพ่อแม่มีความคาดหวังก็จะบอกว่าแม่สิ่งที่ลูกถนัดเนี่ยสมัยเนี้ยถ้าไปเรียนเพิ่มอ่ะมันสร้างรายได้ได้ไม่ต่างจากหมอเลยเนาะมันสร้างความมั่นคงอะไรได้บ้างอาจจะต้องทำ research เนาะหาข้อมูลเพิ่มว่าสิ่งที่เราจะเรียนอ่ะมันต่อยอดไปยังไงได้แล้วเรียนแล้วมันดียังไงแล้วมันโตไปทางไหนได้พ่อแม่ขาดอะไรขาดความมั่นคงขาด certainty เขาเป็นห่วงเขารักถ้าเราทำให้ปิดช่องที่เขาจะกังวลได้อ่ะมันจะช่วยให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
0: ครับ
1: รวมไปถึงการขายด้วยนะอันนี้คือการขายพ่อแม่เนาะการชวนเพื่อนชวนนายการพรีเซนต์น่ะมันต้องปิดความกังวลให้เขาได
0: ้โอเคในคอนเซปต์ของ The Speech Guide นะครับในซีซั่นนี้เรากำลังจะสื่อสารว่าไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรทำงานอะไรที่ไหนในตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในประเด็นนี้คุณทอปัดเห็นด้วยไหมเห็นด้วย
1: เห็นด้วยมาก
0: ๆเห็นด้วยมากโอเค
1: การสื่อสารทำให้เราบอกโลกได้ว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไ
0: รแ
1: ล้วเราสร้างคุณค่าอะไรได้กับให้กับโลกโลกก็ใช่ตังเราอ่ะ
0: ครับเพราะนั่นคือคนที่เก่งเท่าๆกันแต่คนนึงสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคนนั้นน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ่าฮะ
1: คือในความรู้เท่ากัน
0: okay.
1: ถ้าเราอธิบายให้มันง่ายได
0: ้
1: ปัญหาของโลกคืออะไรมันก็เข้าใจยากถ้าเราทำอะไรให้มันเข้าใจง่ายแล้วเรารู้จริงเนี่ยมันไปไกลกว่า

0: ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ว่าครับ
0: ว่ามันมีการพรีเซนต์ครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคือเราทำ CSR แล้วเราอยากจะให้ไทยแอร์เอเชียเนี่ยมีคณะกรรมการความยั่งยืนซึ่งตอนนั้นอะยังไม่มีกฎหมายบังคับ
1: โอเค
0: แล้วเราอยากให้ CSR ของเราอะให้บอร์ด endorse รับทราบรับรู้เราเอาเรื่องนี้เข้าบอร์ดซึ่งเป็นครั้งแรกของเราที่เข้าบอร์ดด้วยแล้วคุณโทนี่เฟอร์นันเดสเป็นประธาน
1: นี่คือบอร์ดระดับเอเชียเลยนะ
0: ใช่ okay. เป็น original พอเข้าไปประชุมเนี่ยเราเตรียมตัวดีมากเราไม่ได้รู้เรื่องความยั่งยืนเยอะเลยนะแต่เราทำกันบ้านมา
1: okay.
0: เราพรีเซนต์ตอนต้นเราบอกเลยว่าวันนี้จะคุยเรื่องความยั่งยืน
1: okay.
0: เพราะอยากจะตั้งอยากจะให้บริษัทเรามีคณะกรรมการความยั่งยืนและขอขั้นแรกให้ลืมเรื่องความเขียวและความดีไปก่อนเลย
1: forget about good and green สิ่งแวดล้อมต้องปลูกต้นไม้
0: ใช
1: ่ต้องแยกขยะ
0: okay. อะไรอย่างนี้เราบอกว่า sustainability แปลว่าความยั่งยืนแปลว่าจะทำไงให้ Air Asia เป็นที่หนึ่งในตลาดได้10ปีหรือ100ปีนับจากนี
1: ้
0: แล้วเราก็พาไปถึง DJSI ไปถึงการลงทุนแล้วก็ค่อยเอาเรื่อง CSR เราเข้าไปแทรก
1: okay.
0: พรีเซนต์จบคุณโทนี่ประกาศเดี๋ยวนั้นว่านอกจากจะตั้งคณะกรรมการตามที่เราขอแล้วประกาศให้ทอปัดเป็น First Group Head of Sustainability ของ Air Asia
1: อุตตะ
0: เออแต่อีนี่ไม่รู้เรื่องความยั่งยืนขนาดนั้นนะ
1: ตายแล้ว
0: ยังไม่ได้ไปเรียนที่ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: แต่ทำกันบ้านมาดีแล้วก็พรีเซนต์ดี
1: นะฮะ
0: ก็เท่ากับเราได้โปรโมทพอเราได้รับการโปรโมทแล้วว่าสิ่งที่เราทำคือเราก็สมัครทุนของสวีเดนของรัฐบาลสวีเดนไปเรียนเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เรียนคอร์สเนี้ย6เดือนกลับมาก็กลายเป็นผู้รู้จริง
1: โอเค
0: ถูกต้องก็ต้องทำให้ตัวเองรู้จริงด้วย
1: อ
0: ันนั้นอาจจะบอกว่าเป็นความโชคดีแต่ต้องอันนี้สำคัญมากความโชคดีแปลว่าทำตัวเองให้พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามา

0: ถ้าไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเข้ามาเราก็ไม่โชคดี
1: จริงคุณครูก็จะบอกว่าการเรียนรู้หรือการพัฒนาตัวเองไม่มีที่สิ้นสุด
0: ไม่มีที่สิ้นสุดเราคือเราปั่นมีความเชื่ออย่างนึงคือคนเก่งการสื่อสาร
1: อ
0: ่ะมันเป็นซอฟต์สกิลมันเป็นอะไรที่ติดตัวแต่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะไม่น่าจะพอเราต้องมีโปรดัก
1: ต้องมีของ
0: ต้องมีของที่เป็นของแข็งของเราซึ่งพอการสื่อสารมาปะกับความยั่งยืนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้สวยและรวยมาก คน ที่มีนามสกุลความยั่งยืนในประเทศไทยตอนนี้มันต้องคือตลาดหลักทรัพย์เริ่มมีกฎใหม่มาต้องเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอ่ะและในตลาดที่ได้ทั้งการสื่อสารและความยั่งยืนมันมีน้อยมากและคนอีกฝั่งที่ดูความยั่งยืนอ่ะจะสื่อสารไม่ค่อยเก่ง
1: โอเค
0: พอมันรวมกันปุ๊บเราก็จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วเราก็จะไปต่อยอดได้อีกอย่างงานปัจจุบันคือBusiness Development เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้างที่เราต้องดูแลธุรกิจทั้งหมด
1: ครับ
0: มีพื้นฐานเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ทุกเรื่องทุกอย่างตลอดชีวิตมาเรื่องความยั่งยืนแล้วตอนนี้มาเพิ่มพอร
1: ์
0: ตเป็นเรื่องการดูแลธุรกิจใหม่แล้วมีพื้นฐานที่ดีมาแล้วมันต่อยอดได้อีกแต่ต้องการสื่อสารเนี่ยต้องใช้ทุกเรื่องเลย
1: แน่นอน
0: ทุกวัน
1: ถ้าจะให้คุณทอป่าช่วยสรุปมานะฮะอย่างกระชับกระชับเลยนะอย่างเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยเนี่ยเพื่อให้น้องๆทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปอะดัปใช้ได้ทันทีเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นนักสื่อสารที่ดีจะบอกเขาว่าไง
0: ให้ไว้สี่คาถาเนาะรู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เรื่อง
1: ซุนวูให้ไว้แค่2คือรู้เขารู้เราคุณทอปัดให้4ช่วยขยายนิดนึง
0: รู้เราคือต้องรู้จุดแข็งจุดขายของตัวเองว่าเรามีความฝันอะไรเรามีของดีอะไรที่จะไปขายเขาจะไปเล่าให้เขาฟังรู้เขาคือรู้เราในเขารู้เขาในเราคนเราก็คนเหมือนกันนี่แหละความคิดความกลัวความเชื่อต่างๆถ้าเรารู้แล้วมันจะทำให้การสื่อสารดีขึ้น
1: ครับ
0: รู้เรารู้เขารู้เล่ารู้เล่าคือวิธีการคือหรือแพลตฟอร
1: ์ม
0: หรือโครงเรื่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างเราต้องรู้ว่าเราจะแต่งกายยังไงการสื่อสารภายนอกสายตาท่าทางน้ำเสียงมีผลต่อการสื่อสารอย่างมหัศจรรย์ 93% 7% คือคอนเทนต์ที่เราจะไปพูด อันสุดท้ายรู้เรื่องเราต้องรู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรและรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารทุกครั้งพูดเพื่ออันนี้ไม่ได้กวนเนาะ พูดเพื่อเนี่ยต้องรู้
1: เพื่อให
0: ้พูดเพื่อถ้าเราไม่รู้ว่าเราพูดเพื่ออะไรอ่ะถอยหลังออกมาเลย
1: ครับ
0: เราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนที่ฟังอ่ะเขามีแอคชั่นอะไรคีย์เมสเสจเราคืออะไรอย่าหลุดประเด็นและอย่างกประเด็นไม่ใช่แค่การสื่อสาร1ครั้งจะทำให้เขารู้เรื่องได้ทุกอย่าง
1: ครับ
0: เอาให้ง่ายที่สุดสั้นที่สุดกระชับที่สุดแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรก็ว่ากันไปตามแต่ละคน

0: จากจะให้คุณทอปัดเนี่ยช่วยบอกน้องๆนะครับถึงเรียกว่าเช็คลิสต์ว่าเขาและเธอที่ดูอยู่ตอนนี้อยากที่จะมาเป็นอย่างพี่ทอปัดเดี๋ยวประสบความสำเร็จอย่างนี้อยู่ในหน้าที่การงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
1: ถามว่าจะเริ่มจากอะไรดียืมโมเดลการสื่อสารเนาะรู้เรารู้เขาก่อนรู้เรารู้เขาแล้วบวกอีกอันหนึ่งคือรู้จริง
0: รู้จริง
1: รู้เราคือรู้ว่าเราถนัดอะไ
0: ร
1: เรามีจุดแข็งจุดขายอะไรรู้เขาเนี่ยจะทำให้เราสามารถบอกเรื่องที่เราอยากเล่าและเขาอยากฟังได
0: ้
1: อันที่3คือรู้จริงต้องเพิ่มว่าในการสื่อสารเราต้องรู้จริงในเรื่องที่เราพูด
0: โอเค
1: ไม่งั้นมันโป๊ะถ้าเรารู้จริงเนี่ยเวลาที่เราไปพูดอ่ะเราจะมั่นคงอ
0: ่
1: ะเราจะรู้ว่าเรารู้เราสามารถดูแลเวทีนี้ได้เพราะเราของจริง
0: ครับ
1: ก็เพิ่มให้เป็นรู้เรารู้เขารู้จริง

0: นี่คือเรื่องราวแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชีวิตประสบการณ์และความสำเร็จของผู้หญิงที่เชื่อในความยั่งยืนนะครับอย่างคุณทอปัดหวังว่าสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับจะสามารถจุดประกายให้น้องๆทางบ้านสามารถไปต่อยอดพัฒนาทักษะในการสื่อสารรวมถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันและความสำเร็จของเราในอนาคตนะครับยังต้องขอขอบคุณคุณทอปัดอีกครั้งขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: และคราวหน้าที่เรามาเจอกันนะครับใน The Speech Guide เราจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราครับก็คือเป็นโค้ชด้านการเงินแต่หลายคนสงสัยเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโค้ชด้านการเงินและเกี่ยวอะไรกับการฝึกการพูดนะอ้าวอย่างที่บอกครับว่าทุกอาชีพนั้นจะมีเรียกว่าทักษะเฉพาะในการสื่อสารของอาชีพนั้นๆและถ้าเกิดน้องๆได้ฟังแล้วเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารด้านการเงินแถมอาจจะมีเคล็ดลับในการหาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยฟังดูน่าสนใจไหมครับ
1: คอนเซปต์หลักๆที่จะให้เขาสามารถไปบริหารการเงินของเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง
2: หัวใจสำคัญของการบริหารเงินจำคำนี้ไว้เลยฮะยังไงกี่ยุคกี่สมัยมันก็คือเงินออมก่อนพยายามคิดแล้วก็วางแผนเรื่องการเงินไว้ตลอดเวลานะครับคำว่าวางแผนการเงินไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากนะไม่ต้องไปกังวลมองให้เห็นว่าชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรในวันข้างหน้าแล้วถอยกลับมาเตรียมพร้อมในวันนี้ฝาก2เรื่องนี้ครับ
1: ครับผม
2: ออมให้เป็น
1: ออมให้เป็น
2: แล้วก็มองอนาคตวางแผนการเงินตัวเองตลอดเวลา
0: เจอกันได้คราวต่อไปนะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV ช่องหมายเลข4สำหรับวันนี้ผมทีมงานและคุณทอบาทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am?
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher.So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua, for
1: no problem.
0: Coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here to
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างนึงค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ Amsum Enterprise invests in education บริษัท Amsum Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองล่ะค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule เอ๊ะบางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2 3 4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้มาติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าเออขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเอง

เองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเราสองคนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเค้นแสแก้ค่ะ
0: ผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเช่นว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแล้วค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application ได้ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือแลนด์มาร์คของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของแลนด์มาร์คเนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้า

ถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy richFilthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ Filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น His parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น he told a filthy joke. He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ the ขันโตก is a tradition of northern and northeastern Thailand it is a ceremony presented only to honored guestsการเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกมั้ยครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS ถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease มากกว่านั้นนะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้ที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้

็บเกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucket ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายและการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middle to split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ50-50สามารถใช้กับสิ่งที่มีแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middle Tom and Jim split the cake down the middle Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะOkay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้ว

นี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า licious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นสแลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty booty นะคะที่จะเป็นสแลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น bootybooty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your booty tonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงนึงว่า Fergalicious Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Alicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้น้องๆกันเรื่องอะไรคะครูพี่แนท
0: ครูพี่แนทนะคะจะชวนน้องๆไปรู้จักกับ WH question 4ตัวด้วยกันค่ะคือ What Where When Why คำว่า What นะคะแปลว่าอะไรคำว่า where แปลว่าที่ไหนคำว่า when แปลว่าเมื่อไหร่คำว่า why นะคะแปลว่าทำไมซึ่งโครงสร้างการใช้ WH question 4ตัวนี้ก็จะเป็นเอา WH question ขึ้นต้นตามด้วย helping verb ตามด้วย subject แล้วตามด้วย verb ค่ะและน้องๆอย่าลืม question mark นะคะ
1: รู้โครงสร้างของ WH question กันไปแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs กันค่ะและอย่าลืมสังเกตดูนะคะว่ามี WH question อยู่ตรงไหนไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay so why do you want to work for this company
3: I want to work for this company because